0: ร่วมกันระหว่างรัฐบาลและผู้บริหารบริษัทชั้นนำของประเทศเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาด้านนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการทำงานของกรอชุดนี้จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายด้านทั้งด้านพลังงานซึ่งประเทศไทยยังพึ่งพาอยู่มากด้านเทคโนโลยีด้านกำลังคนและแรงงานและด้านการแก้ไขกฎระเบียบการจัดตั้งกรอจะมีคณะทำงานย่อยเพื่อขับเคลื่อนใน4ด้านประกอบด้วยคณะทำงานด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและความสามารถในการแข่งขันด้านกฎหมายและกฎระเบียบทางธุรกิจและด้านแรงงานโดยเชื่อว่าหากดำเนินการอย่างเป็นระบบประเทศไทยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path อย่างเป็นทางการเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุนกว่า 7,600 ฉบับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอวันนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติเตรียมขยายการปราบปรามทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนการทำงานเชิงรุกทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทั้งด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการทันทีและจัดทำแผนบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงและงบประมาณในการขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 2,700 ล้านบาทต่อปีซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างแน่นอนเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีหน้านอกจากนี้ยังช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย
2: วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
4: วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราประสนียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยมัคคุเทศก์น้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชอบกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอรุณชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
5: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศหรือว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ราชการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี่ยให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
4: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
6: พูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนการ์ดเนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยแจ้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือแจ้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้โดยทำเป็นหนังสือระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งสาเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตหรือเว็บไซต์ www.ect.go.th แจ้งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นหรือแจ้งโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ทำให้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเหตุไม่อันควรจะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งพร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังรับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพลวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำ

ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะต้องหยุดยั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้ก่อปัญหาโดยทันทีไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นขณะที่นายเจดีแวนซ์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างไรก็ตามสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านยุติการเจรจากับฝ่ายสหรัฐเพื่อประท้วงคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และกำลังประเมินเงื่อนไขต่างๆเพื่อทำการตอบโต้การกระทำดังกล่าวอย่างเหมาะสม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ปากีสถานซาอุดีอาระเบียและตุรกีรวมตัวกันที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติแสดงความยินดี

0: กับการที่สหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การลดความตึงเครียดและยุติความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางตลอดจนตลาดพลังงานเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศห่วงโซ่อุปทานโลกและการค้าระหว่างประเทศในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง4ชาติยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อสรุปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนตรวจสอบได้และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายในประเด็นปัญหาที่ค้างคาอยู่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม Sทัพกระทิงดุสเปนเอาชนะซาอุดีอาระเบีย4-0เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนนำจากฝูงกลุ่มเอสวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สนามนี้เก็บชัยมาแล้ว2นัดแพ้1นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ล่าสุดมาลงสนามนัดสุดท้ายของสนามนี้พบกับเนเธอร์แลนด์อันดับ8ของโลกซึ่งทีมสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ไป0-3เซตทำผลงานในสนาม2ชนะ2นัดแพ้2นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สำหรับโปรแกรมสนามที่3แข่งขันที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่8ถึง13กรกฎาคมทีมนักตบสาวไทยเริ่มแข่งขันวันที่8กรกฎาคมพบกับสหรัฐอเมริกาวันที่9กรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นวันที่11กรกฎาคมพบกับบราซิลและวันที่12กรกฎาคมพบกับตุรกีการแข่งขันกรีธาประเภทผลัดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้หนึ่งชุติทัศน์พฤกษ์สรนันต่อด้วยบิลภูริพลบุญสอนชยุทธคงประสิทธิ์และสรอัตดาบบังเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 38.28 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองเหรียญทองเป็นของเจ้าภาพจีนทำเวลา 38.08 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของไต้หวันด้านทีมหญิง 4x100 เมตรของไทยประกอบด้วยมนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาเข้าที่3คว้าเหรียญทองแดงด้วยเวลา 44.11 วินาทีขณะที่เหรียญทองเป็นของจีน 43.85 วินาทีและเหรียญเงินเป็นของอินเดียแบดมินตันโวทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับหูเจออันมืออันดับ48ของโลกจากจีน1-2เกมการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสลานจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีผลปรากฏว่าในรุ่นประชาชนชายโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20พระท่าโดนพุทธภูมินาคแป้นรุ่นน้องร่วมทีมชาติแซงคว้าชัยในโมโตที่3แต่โกเมศยังเก็บคะแนนรวมคว้าแชมป์ BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ได้สำเร็จส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของชุติการกิจวณิชเสถียรนักปั่นสาวทีมชาติไทยจากที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่นายสกลอักษรธนาวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันครั้งต่อไปอย่างเต็มที่พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับนาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
2: 1นาทีกับกปท.
0: มักมีการกล่าวกันว่านักขับขี่มือใหม่ที่เพิ่งลงสนามจริงบนท้องถนนนั้นมักมีความระมัดระวังและขับรถตามกฎจราจรที่เรียนรู้มาอย่างเคร่งครัดส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วและไม่แซงรถคันหน้ามีความสุขุมใจเย็นเนื่องจากยอมรับในความเป็นมือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์บนท้องถนนและกลัวการเฉี่ยวชนโดยเฉพาะมักจะหลีกเลี่ยงนักขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยการทิ้งระยะห่างเพื่อป้องกันตนเองแต่พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการขับขี่บนท้องถนนมากขึ้นเริ่มจะขับเร็วใจร้อนแซงทุกครั้งที่มีโอกาสโดยเฉพาะไม่ทิ้งคู่แข่งที่ขับปาดหน้าอย่างน่าอันตรายด้วยการปาดกลับบ้างเพียงเพื่อประกาศความเป็นผู้มีประสบการณ์ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันซึ่งนั่นคือสาเหตุของอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมการขนส่งทางบกเตือนขับรถทุกครั้งให้ตั้งใจและมีวินัยประสบการณ์ขับขี่น่าจะทวีความปลอดภัยมากกว่าเป็นอันตรายเพราะประมาทนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าวิวาทะวิวาทพิพาทคำว่าวิวาทะเขียนวแหวนสารอิวแหวนสารอาททหารสารอะมาจากคำภาษาบาลีและสันสกฤตว่าวิวาทะแปลว่าการโต้เถียงการมีปากมีเสียงกันการทะเลาะในภาษาไทยนำมาใช้เป็นคำสามคำคือวิวาทพิพาทและวิวาทะมีนัยยะความหมายต่างกันเล็กน้อยวิวาทหมายถึงทะเลาะรุนแรงจนลงไม้ลงมือกันบางครั้งใช้คำวิวาทคู่กับคำว่าทะเลาะเป็นทะเลาะวิวาทคำว่าพิพาทหมายถึงขัดแย้งใช้ทางกฎหมายและการเมืองวิวาทะเป็นคำศัพท์ใหม่หมายถึงโต้เถียงกันทันควันโดย

0: ใช้ถ้อยคำรุนแรงหรือใช้วาจาเสียดสีเหน็บแนมแต่ไม่ถึงขั้นใช้คำหยาบ
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์นักวิชาการทางด้านมนุษยวิทยาได้จำแนกประเพณีตามเทศกาลและสถานภาพทางสังคมเป็น2ประเภทคือประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์หรือที่เรียกว่าประเพณีท้องถิ่นประเพณีหลวงมีข้อถือปฏิบัติที่เป็นระเบียบแบบแผนเคร่งครัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และการปกครองคนหมู่มากส่วนประเพณีราษฎร์หรือประเพณีชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่าขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมของแต่ละท้องถิ่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินเนื้อที่กว่า 150,000 ไร่ใน4กลุ่มค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลป

0: Radio, freshen up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
8: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
9: You're listening 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็ม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: เมื่อใดนะเอ็งจะหยุดฮะหรือว่าต้องให้โดนซะก่อน
2: อ้าวอะไรกันล่ะพ่อลูกทะเลาะกันอีกแล้วเหรอ
1: มันมีอะไรหรอครับนายมันทะลึ่งจะเตะมันเดี๋ยวนี้แหละครับ
3: มือจริงหรอกนายพ่อขี่หวง
2: กันเอาละมีกันแค่สองคนพ่อลูกยังทะเลาะกันอยู่ได้ฮะนี่กระท่อมฉันเสร็จแล้วเห็นไหมล่ะสวยไหม
1: นายเก่งครับมือเดียวก็เสร็จแล้ว
2: และแกระบักจันไม่ดีใจกับฉันด้วยเหรอ
3: บุดีบุเดมันทั้งนั้นแหละ
2: อ่ะเฮ้ยนี่มันเลือกอะไรวะถึงได้มาโกรธเคืองแล้วก็พาในกับฉันแบบนี
3: ้บอกพ่อใจนี
2: ่เออดีไม่พอใจพ่อแกแต่พามาโกรธฉันด้วยเหรอวะ
1: มาบ้าพลาดระแวงครับนายอย่าไปสนใจมันเลยครับเดี๋ยวผมจะเตะมันเองครับ
2: พ่อแม่ผู้ชายแสนงอนฉันก็เพิ่งพบนี่แหละอยากจะรู้ว่ามันจะงอนกับฉันไปถึงไหนนะ

0: นี่บักจอน
1: ครับ
0: ไปพบกับเสียจุ้ยมาแล้วเนี่ยได้ความว่าไง
1: เสียจุ้ยตกลงให้นายเซาหลุมพร้อยครับ
0: งั้นน่ะ
1: ครับ
0: แม่ขอบใจมากที่ติดต่อให้ฉันสำเร็จ
1: บ่เป็นหยังครับแต่มันต้องลบๆซ่อนๆกันเนาะสักหน่อยนะครับ
0: ฉันรู้มันให้คนตามฉันทุกฝีก้าวเลยใช่มั้ยล่ะ
1: เขาตามนายเรื่องอีหยังครับ
0: อ้าวฉันก็ไม่รู้หรอกกลางคืนนะมันก็คอยย่องๆอยู่รอบกระท่อมฉันน่ะคิดไม่ออกเหมือนกันทรัพย์สินเงินทองก็มีติดตัวอยู่นิดหน่อยไม่คุ้มกับที่มันจะมาเสี่ยงภัยกับฉันหรอก
1: ผมว่านายบ่น่าเสี่ยงครับไปหากินที่อื่นหากินอย่างอื่นเสียสิครับนายมันจะได้หมดเรื่องกันไปครับ
0: รู้ไหมมันยิ่งตามฉันเท่าไหร่เนี่ยฉันก็ยิ่งอยากอยู่วัดดวงกับมัน
1: เป็นจังสั้นนี่เนาะ
0: จริงๆนะบักจอนนะ
1: เพื่ออีหยังครับนายผมเองก็บ่เข้าใจนายยิ่งกลัวบ่เข้าใจพวกมันอีกครับ
2: เสี่ยงออกสิตายไปบ่ฮู้สิดื้อด้านทนไปเฮ็ดหยัง
0: บักจันเดี๋ยวฉันก็เตะเขาให้หรอกนี่ว่าฉันทั้งสื่อทั้งดื้อด้านเฉลี่ยฮะ
2: กับมันจริงๆนี่นะ
1: ได้มีเหตุผลนี่ยังครับถึงอยากอยู่ที่เขาสำลิงนี่ครับ
0: อืมก็อยากจะบอกแต่พูดแล้วต้องเหยียบไปนะ
1: ครับผม
0: แกล่ะบักจัน
2: หูแล้วบ่เว้าก็ได
0: ้ดีข้อแรกฉันก็ไม่รู้ว่ามันตามฉันทำไมหรือว่ากีดกันฉันทำไมถ้าเรื่องลักเล่แล้วก็ปิดประตูได้เลยนะฉันเองก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วแล้วข้อสองฉันอยากรู้ว่าใครที่มันทำให้ฉันเข้าคุกและก็ขโมยพลอยไปข้อสามใครส่งคนไปฆ่าฉันในคุกและที่กรุงเทพนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ฉันต้องอยู่เขาสมิงเนี่ย

0: รื่องนั้นจบไปแล้วก็ว่าน่าลือฟื้นนะครับนาย
1: ใช่ความจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฉันน่ะตัดใจเรื่องนี้ได้แล้วนะแต่พวกมันซิกลับมาก่อวอนเอากับฉันอีกทั้งที่ฉันไม่มีอะไรจะให้มันอีกแล้วนะแม้กระทั่งเมียมันก็เอาไปหมดแล้วนี่แต่มันก็ยังไม่พอใจกันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเอาไงกับฉันอีกต่อไป
2: น่าอยู่แบบโดดเดียวมันอันตรายหลาย
1: ก็วัดดวงกันซิฮะที่มันฉันไม่ว่าที่ฉันมันอย่าโวยกันแล้วกัน
0: นายไปสู่นายเกิดอะไรยังไงผมอยากฟังครับนายมาคนเดียวเลยครับ
1: ถ้าทนไม่ไหวนะฉันอาจจะยอมเป็นเบ้ของเสียจุ้ยลุยกับมันให้รู้ดีรู้ชั่วไปซะเลย
2: นาย
1: อะไรบักจันเรียกทำไมวะ
2: ติดคุกบ่เข็ดเหรอ
1: เฮ้ยแกกระตุกฉันเสียเส้นเลยนี
0: ่บักจันมันว่าถือกันดิครับนายคนยังนายไม่น่าเข้าคุกก็ต้องเข้าเมื่อออกมาแล้วเป็นอย่างยังติย้อนเข้ามาอีกครับ
1: ไอ้ฉันน่ะไม่อยากจะยุ่งเรื่องคุกหรอกนะ
0: แบบนี้นี้บ่พ้นเด้ครับ
1: ก็ต้องลองกันดูสักตั้งก่อนถ้ามันยังไงนะแล้วค่อยคิดกันอีกที
0: ผมอยากให้นายคิดเร็วๆครับแล้วก็รีบไปจากที่นี่เร็วๆครับ
2: แล้วอยู่คนเดียวนายบ่ย่านบ
1: ่ก็ต้องระวังกันหน่อย
2: ฉันไปน้อยเป็นมูเอาบ่
0: เฮ้ยๆๆครึ่ง
2: เอาอีกแล้วพ่อนี
1: ่เอาละไม่ต้องทะเลาะกันฉันระวังตัวฉันได้นะเออนี่ว่าแต่ว่าฉันอยากจะวานอะไรสักหน่อยนะบักจัน
2: วานอีหยังนาย
1: เวลาที่แกลงไปซื้อของนะช่วยหากระป๋องนมให้ฉันสัก 3-4 ลูกที่เขาทิ้งแล้วนั่นแหละ
2: นายเอามาเฮ็ดหยัง
1: ก็จะเอามาไว้ทำสัญจานเวลามีคนลุกล้ำเข้ามาที่กระท่อมฉันไง
2: ได้จ้ะนาย
1: แล้วนี่ฉันจะลงมือขุดพลอยได้วันนี้เลยใช่ไหมเนี่ย
0: เรียบร้อยแล้วนี่ลงมือได้เลยนาย
1: ขอบใจมากนะที่จัดการให้เรียบร้อยทุกอย่าง
0: มาเป็นหยังครับผมอยากที่ซอยได้ทุกๆอย่างแต่ก็ยังว่าแหละได้เหตุการณ์บ่อำนวยครับ
1: เท่านี้ก็ขอบใจมากแล้วไม่ต้องมาเสี่ยงกับฉันหรอกฉันขอวัดดวงตามลำพังไปเถอะฉันจะขึ้นไปที่กระท่อมละเอาข้าวของไปเก็บแล้วก็ไปขุดพลอยละ
0: ผมจะไปค่อยที่หลุมน้องได้แล้วผมก็จะไปชิกุมของผมครับ
1: ฉันจะรีบตามไปให้เร็วที่สุดนะ
0: ครับไปไว้จัน
2: แล้วเจอกันใหม่นะนาย
1: ไป

0: กาแฟค่ะคุณเกริก
1: ขอบคุณครับที่รักคุณดีกับผมเหลือเกินนะ
0: ไม่รักผัวแล้วจะให้รักใครล่ะคะ
1: นึกว่าจะคิดถึงแต่คนหนุ่มๆนะสิคุณ
0: ยี่เดี๋ยวหยิกเนื้อขาดเลย คนขี้คุกขี้ตารางตัวเองยังเอาไม่รอดแล้วจะมาเลี้ยงรักใครได้เหรอคะ
1: คุณคิดได้อย่างนั้นผมก็สบายใจ
0: ขอให้มั่นใจเถอะค่ะอยู่กับคุณเกลือรักเร่มีพร้อมทุกอย่างความสุขความรักแล้วก็เกียรติเรื่องอะไรจะลดตัวเองไปเกลือกลัวกับของต่ำๆให้เสื่อมเสียล่ะคะ
1: ผมกลัวความเป็นหนุ่มของเขาน่ะสิ
0: ถ้ารักเร่คิดอย่างนั้นนะก็คงแต่งงานไปกับเขานานละไม่รอมาจนถึงคุณเกลือหรอกค่ะ
1: ขอบคุณที่คิดถึง จุดบุหรี่ให้หน่อยสิ
0: ได้ค่ะนี่ค่ะ
1: รู้ไหมทำไมผมถึงอยากให้คุณเป็นคนจุดบุหรี่
0: เพราะอะไรเอ่ย
1: จะบอกให้ถ้าไม่ได้คุณจุดผมรู้สึกว่าผมกำลังสูบฟางมากกว่าบุหรี
0: ่อุ๊ยทายละ ถึงอย่างนั้นใช่เหรอคะแล้วเมื่อก่อนเนี้ยใครจุดให้คะ
1: ตอนจะไม่มีใครรักเราจริงเราก็จุดเองนะสิ
0: ค่ะรักเร่จะจุดให้คุณเกลือกจนกว่าคุณเกลือกจะไม่ต้องการค่ะ
1: จนชั่วชีวิตผมก็ต้องการเธอ
0: ขอให้จริงอย่างปากว่าเถอะค่ะ
1: จริงสิครับที่รัก
0: ปลิวมาแล้วล่ะค่ะ
1: เรียกเข้ามาเลย
0: ค่ะค่ะ
2: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
3: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คุณเกิดเรียกผมเลยครับ
1: ใช่เดี๋ยวตอนบ่ายแกไปจันเลยฉันหน่อยนะ
0: ได้ครับ
1: เอาของไปที่ร้านคุณชุรีแล้วบอกว่ากลางๆเดือนฉันจะเอาไปให้อีก
0: ครับ
1: แล้วก็บอกคุณชุรีด้วยนะฉันขอเงินสดสัก 70,000
0: ครับ
1: ของฉันก็มีเท่านี้แหละ
2: แล้วเรื่องในโอ้ยมีอะไรเคลื่อนไหวมั้ย
0: มันคงไม่ยอมไปง่ายๆซะแล้วล่ะครับ
1: มันพูดอย่างนั้นหรือเปล่าม
0: ันปลูกกระท่อมในที่ของเสียจุ้ยครับแสดงว่ามันจะปักหลักต่อไป
2: งั้นมันก็คงเช่าที่ของเสียจุ้ยนะคะ
1: เอมันยังไงของมันเราคิดว่ามันจะมาแล้วก็หาโอกาสหลบไปแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นซะแล้วมันมีอะไรของมันนะ
2: เป็นไปได้ไหมคะมันปลูกกระท่อมลวงเรา
1: ลวงทำไม
2: ใครจะไปรู้ใจก็ได้ค่ะลึกเหลียวคิดว่ายังไง
0: ผมว่ามันจะปักหลักสู้นะฮะมันพยายามดึงเอาเสียจุ้ยมาหนุนหลังหรือไม่อีกทีก็เสียจุ้ยก็อาจจะดึงเอาไว้เป็นหัวหอกเพื่อแผ่อิทธิพลกับเรา
1: ถ้าไอ้จุ้ยทำอย่างนั้นก็หมาถึงเราจะอยู่กันคนละฝ่ายก็จริงต่างคนต่างหากินมารู้แล้วว่าเราไม่พอใจการมาของเจ้าโอ้ยไอ้ทำกันแบบนั้นมันก็หักหานน้ำใจกันเกินไปละเห็นจะต้องเจรจากันสักหน่อย
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นเอาไว้ก่อนค่ะดูเขาอีกสัก 3-4 วันนายโอ้ยจะเอายังไง
0: ถ้ามันไม่เคลื่อนไหวล่ะครับ
2: แสดงว่ามันปักหลักเล่นสงครามจิตกับเราสิ
1: ใช
0: ่งั้นเราเยี่ยมมันสักหน่อยดีไหมครับ
1: ดูมันอีกหน่อยอย่าให้มันพ้นสายตาของเราไปได้ไอ้นี่น่ะมันมีความในยังไงของมันจบก่อนหรือว่ามันจะมีแผนย้อนยอกอะไรกับเราย
0: ังไงซะผมจะต้องเข้าไปเยี่ยมมันแน
1: ่ถ้าเข้าไปเยี่ยมค้นให้มันทั่วกระท่อมแล้วดูซิว่ามันมีอะไรซุกซ่อนอยู่บ้าง
0: ครับ
1: เอาละแกไปได้แล้ว
0: ครับ

0: ังไงคะคุณเกริก
1: อ่านไตมันยากมันจะปักหลักทำอะไรของมัน
0: มันน่าจะมาเอาพลอยที่เก็บซ่อนไว้แล้วก็รีบไปเสียแต่กลับไม่ยังงั้นเช่าที่ปลูกกระท่อม
1: รู้ว่ามันลืมที่ซ่อนพลอย
0: เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะแค่3ปีอะไรๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยจะลืมที่ซ่อนของมีค่าได้ยังไงคะถ้าเป็นคุณเกริกคุณจะลืมไหม
1: หรือว่าพลอยที่มันซุกซ่อนเอาไว้เกิดหายไปเลยต้องอยู่เพื่อสืบหาพลอยของมัน
0: ถ้าหายไปจริงแล้วก็ไม่มีวันจะได้คืนแล้วค่ะคนที่ได้ไปก็ไม่ย้อนมาอีกแล้วตั้งตัวได้สบายๆจริงไหมคะ
1: งั้นมันปักหลักอยู่ทำไม
0: ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องคิดเลย
1: หมายความว่ายังไง
0: หมายความว่าเขาจะเล่นงานคุณเกลือกับรักเร่ได้สิคะ
1: เล่นงานทำไม
0: เจ็บใจโกรธแค้นไหนจะเรื่องงานไหนจะเรื่องความรักที่รักเร่มาแต่งงานกับคุณ
1: โดยยืมมือเสียจุ้ย
0: ใช่ค่ะโดยมีข้อตกลงว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะต้องเป็นของเสียจุ้ยไม่งั้นเสียจุ้ยไม่ให้อยู่หรอก
1: มีทางเป็นไปได้เอาละตอนนี้เราดูทางมันอีกสักหน่อยมันจะเอาอย่างไรของมันบางทีพลอยอาจจะเป็นสาเหตุให้มันต้องอยู่เพื่อที่จะหาพลอยให้พบ
0: ข้อนี้รักเร่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องมันตั้ง3ปีแล้วถ้าของมันไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปซะก่อนเจ้าโอ๊ยก็คงแอบไปคว้าแล้วก็เพ่นไปแล้วล่ะค่ะรักเร่เชื่อว่าเขาอยู่เพื่อการล้างแค้นมากกว่า
1: เราจะทำยังไง
0: พยายามขับไล่ไปให้พ้น
1: ถ้ามันไม่ยอมไป
0: มันอยู่ไม่ได้หรอกค่ะถ้าเราจะเอาจริงกับเสร็จจุ้ยมั่ง

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราพ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราพ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้ง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: my radio freshen up.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรักชั่น
6: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
11: Ikea Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ Ikea บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ่ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ืมไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเธอค่ะ
14: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ
5: Mass FM
6: Mass FM

0: เอียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรมMass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
1: Your happiness
0: is our happiness
1: is our
0: Mass FM
1: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวมเพื่อน
0: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: ผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะที่นี่ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติค่ะตลอดทั้งสัปดาห์นี้หากว่าเป็นไปตามการคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือปริมาณฝนที่เชียงใหม่ลดลงนะคะอยู่ที่ประมาณ 40% ของพื้นที่เมื่อฝนลดอุณหภูมิก็ปรับสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิระหว่างวันสูงสุดแตะที่ประมาณ 33-34 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้การคาดหมายปริมาณฝนนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ก็อาจจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะลดน้อยลงแต่ก็ยังดีที่พอมีฝนในช่วงฤดูฝนแต่หากว่าไร้ซึ่งฝนก็น่าจะเป็นอาการผิดปกติอะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคงจะต้องเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญใช้น้ำอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสิ่งใดที่จะช่วยดูแลโลกดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันนะคะเพื่อประคองให้ภาวะสมดุลของโลกกลับคืนมาไม่มากก็น้อยส่งความปรารถนาดีและห่วงใยยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันด้วยทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
1: จากโพสต์ของ Daily News Onlineร่วมถวายความอาลัยองค์เจ้าหญิงนักกฎหมายประกายเด่นทรงมองเห็นความเหลื่อมล้ำนำประสงค์มุ่งปฏิรูปยุติธรรมให้ดำรงชูสิทธิ์หญิงให้ยืนยงทรงเมตตาข้อกำหนดกรุงเทพระบือโลกช่วยชะล้างรอยโศกผู้ต้องหาพระราชทานกำลังใจให้กลับมาคืนศักดิ์ศรีกัลยาให้ทำดีภัยพิบัติหลากมาท้าโถมซัดส่งเคียงข้างบำบัดทุกเขตคามเพื่อนพึ่งพาฝ่ากระแสทุกโมงยามคอยติดตามต้านภัยให้ชุมชนมิใช่เพียงแจกสิ่งของยามต้องทุกข์แต่ทรงสร้างความสุขทุกแห่งหนวางรากฐานความยั่งยืนแก่ชุมชนให้พึ่งตนพอเพียงก้าวผ่านภัยขอเสด็จดวงสวรรค์สู่ชั้นฟ้าองค์พัชระกิติยาภาผู้ทรงศีสถิตในดวงหทัยไททวีตราบนานปีพระเกียรติคุณมิลืมเลือนในความทรงจำพระกรุณาธิคุณที่ไม่เคยจางหายไปบางความทรงจำที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงจะพัดผ่านไปนานแค่ไหนภาพจำนั้นกลับยิ่งแจ่มชัดและอบอวลอยู่ในหัวใจสำหรับปวงชนชาวไทย

ำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาคือหนึ่งในความทรงจำที่แสนงดงามชวนให้คิดถึงพระกรณียกิจต่างๆในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้พิทักษ์สิทธิสตรีวางรากฐานความเท่าเทียมและเป็นที่พึ่งของผู้คนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัตินานาชนิดหากหลับตาลงและปล่อยความคิดคำนึงให้ล่องลอยย้อนเวลากลับไปสิ่งที่สัมผัสได้ไม่ใช่ภาพของเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมแต่เป็นภาพของเจ้านายรุ่นใหม่ผู้ทรงงานด้วยรอยแย้มพระสวนอันอบอุ่นแววพระเนตรที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นโอบอ้อมอารีที่ดูเรียบง่ายเข้าถึงหัวใจของประชาชนภาพจำที่ฝังลึกในใจของชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลคือภาพของเจ้าหญิงที่ทรงฉลองพระองค์เสื้อยืดกางเกงยีนลุยน้ำท่วมอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยในนามของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากพระองค์ไม่ได้เพียงแค่พระราชทานสิ่งของแล้วรีบผ่านไปแต่ประทับนั่งเคียงข้างพูดคุยรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนด้วยความใส่พระทัยอย่างแท้จริงในวินาทีที่ผู้ประสบภัยรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังรอยแย้มพระสวนและพระหัตถ์ที่ยื่นมานั้นเป็นดั่งโอสถชโลมใจที่บอกว่าประชาชนมิพังน้ำพระทัยที่หลั่งไหลมาพร้อมกับข้าวกล่องอุ่นๆจากโรงครัวเคลื่อนที่ในวันนั้นสร้างความอบอุ่นอิ่มเอมที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนจนถึงวันนี้อีกหนึ่งภาพจำที่สะท้อนถึงพระเมตตาอันลึกซึ้งคือการเสด็จลงพื้นที่ทัณฑสถานหญิงในโครงการกำลังใจเรายังจำแววพระเนตรที่ทรงมองผู้ต้องขังหญิงและเด็กน้อยที่ติดมากับมารดาได้อย่างดีมิใช่แววตาของผู้ตัดสินแต่เป็นแววตาของผู้ให้โอกาสทรงเชื่อมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทรงมีสัมผัสที่อบอุ่นพระราชทานกำลังใจที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งได้ชุบชีวิตที่เคยมืดมนของผู้ต้องโทษให้กลับมามีความหวังมีที่

ดงามที่สุดที่พระองค์ทรงปลูกไว้บนแผ่นดินนี้รวมถึงการที่ทรงเป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ The Bangkok Rules จนได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี2553เพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากเพศสภาวะ Gender Sensitive Approachคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังหญิงสตรีตั้งครรภ์และเด็กที่ติดมากับมารดาให้เข้าถึงสุขอนามัยความปลอดภัยและการแพทย์เฉพาะทางจากข้อกำหนดที่เริ่มต้นจากความห่วงใยในประเทศไทยกลายเป็นมาตรฐานสากลฉบับแรกของโลกที่องค์กรนานาชาตินำไปเป็นหลักปฏิบัติซึ่งเป็นการตอบโจทย์ SDG 16สันติภาพความยุติธรรมและสถาบันที่เข้มแข็งในแง่การสร้างสถาบันที่ยุติธรรมและครอบคลุมสำหรับทุกคนอย่างแท้จริงแม้ในวันนี้เราจะไม่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักในสนามปฏิรูปกฎหมายไม่ได้เห็นพระองค์ลุยน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชนและไม่ได้เห็นรอยแย้มพระสวนที่คุ้นตาผ่านหน้าจอโทรทัศน์อีกแล้วแต่ภาพจำที่ยังคงอยู่ในหัวใจคือพระองค์ไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยพระองค์ยังคงสถิตอยู่ในทุกๆก้อนอิฐของกระบวนการยุติธรรมที่โอบรับผู้เปราะบางยังคงอยู่ในสายลมเตือนภัยของระบบโทรมาศในป่าต้นน้ำและที่สำคัญที่สุดพระองค์สถิตอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นที่สุดนั่นคือในความทรงจำและหัวใจของคนไทยทุกคน

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา19มิถุนายนเวลา18นาฬิกานายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวสนับสนุนการจัดงานวังท่าเจดีย์กิ่ว112ปีศรีนครา ดารานิวาสซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างอบจ.เชียงใหม่และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นระหว่างวันที่19และ20มิถุนายนนี้โดยมีนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดงานณวังท่าเจดีย์กิ่วสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่อาคารหลังเดิมการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนานพร้อมทั้งสร้างความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการเรียนรู้แบบบูรณาการรวมถึงการสร้างความร่วมมืออันแข็งแกร่งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้อบจ.เชียงใหม่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่เข้ามาดูแลและรับผิดชอบในการบูรณะทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมีเนื้อที่กว่า8ไร่โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตให้คงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตอันทรงคุณค่าควบคู่ไปกับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมล้านนาต่อไปโดยภายในงานจัด3กิจกรรมหลักได้แก่นิทรรศการประวัติศาสตร์พาย้อนเวลากลับสู่อดีตเพื่อซึมซับเรื่องราวอันทรงคุณค่าของดารานิวาสกาดโบราณล้านนาตลาดย้อนยุคที่รวบรวมอาหารพื้นเมืองและของหาทานยากและนาฏศิลป์คีตาดนตรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการบรรเลงดนตรีล้านนาสุดอลังการค่ะ
1: การเรียนรู้
2: แจงเมืองหรือมุมเมืองชั้นในของเวียงเจียงใหม่มีลักษณะเป็นป้อมปราการหรือหอรบลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมก่อด้วยอิฐลดหลั่นเป็นชั้นสร้างคร่อมกำแพงเมืองไว้ทั้ง4มุมเมืองได้แก่1แจงสีภูมิชาวบ้านเรียกว่าแจงหัวหมูอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแจงสีภูมินี้ถือเป็นสีของเมือง2แจงขตั้มอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นมนตรีของเมือง3แจงกู่เฮืองอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นกาลกิณีของเมืองและ4แจงหัวลินอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่รับน้ำมาจากห้วยแก้วและดอยสุเทพถือเป็นอายุของเมือง
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053998333
3: มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
6: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
6: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
6: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
6: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: ุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
7: การเวลา
8: ครัชแฟลต
9: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
10: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
9: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
11: From passion to creation
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
11: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
9: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
10: การเวลา
11: คราฟช็อกโกแลต
10: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพวารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
12: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4-6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
10: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
12: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
13: Mass FM

0: ชีวิตใหม
1: ่เรามีสิ่งที่ต้องการจะพูดมากมายแต่เรากลับมีเวลาเพียงน้อยนิดที่จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเราก็จะพยายามพูดมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้ในเวลาอันจำกัดนะคะแต่แท้จริงแล้วการสื่อสารไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณสิ่งที่เราเอ่ยออกมาสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารนั้นคือปริมาณของความเข้าใจที่เกิดจากการสื่อสารค่ะผู้พูดที่ดีจะมีความเชี่ยวชาญในการพูดที่สามารถเข้าใจได้ง่ายแต่มีผลต่อจิตใจของผู้ฟังพวกเขาจะพูดช้ากว่าคนอื่น

0: เซอร์คอมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเท่าใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายสบายลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9นันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

0: และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้053 262 482
1: Mass FM. Your happiness, our happiness.

0: ผู้ฟังคะอีกหนึ่งข้อมูลไม่ทราบว่ารับทราบกันบ้างหรือเปล่าสำหรับร้านอาหารที่เปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกสูงสุดถึง4ปีจากเว็บไซต์ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการรับชมฟุตบอลโลก2026จะต้องรับชมผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเนื่องจากมีลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดทางทีวีวิทยุและสตรีมมิ่งออนไลน์ซึ่งถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537โดยผู้ได้รับสิทธิ์เผยแพร่การถ่ายทอดสดในไทยคือ JAS และ Mono หากผู้ใดนำสัญญาณไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับ 100,000 จนถึง 800,000 บาทสำหรับร้านอาหารร้านเครื่องดื่มหรือสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมเพื่อประโยชน์ทางการค้าต้องขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนซึ่งมีช่องทางให้สมัครและลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับสิทธิ์ถ่ายทอดสดภายในสถานประกอบการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นห้ามเก็บค่าบัตรหรือค่าเข้าชมเพิ่มเติมห้ามมีผู้สนับสนุนภายนอกร่วมกิจกรรมและห้ามนำชื่อโลโก้เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลก2026ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ร้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ MSFM
1: MSFM Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ณโรงยิมเนเซียมโรงเรียนวารีเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขซึ่งตลอดทั้งวันนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านการคิดดีพูดดีทำดีและสร้างสัมพันธภาพที่ดีรวมถึงกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกมสร้างสรรค์และกิจกรรมที่ช่วยนักเรียนได้เรียนรู้คุณค่าของตนเองและผู้อื่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานรอยยิ้มและความร่วมมือของนักเรียนทุกคนซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดดีๆแล้วยังได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมอีกด้วยวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย
3: กาดมณีเต็มอิ่มกับอาหารอร่อย
4: เต็มตากับบรรยากาศ
3: แสงเงาจากฟ้าจะรดน้ำกับดิน
4: สุขใจเมื่อได้มากาดนัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
2: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
0: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอร์บีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ด จัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานเท่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอราบีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอราบีได้นะคะที่ Facebook ฟอราบีแล้วพบกันค่ะที่ฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
6: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
7: จากปี1964จนถึงวันนี
6: ้กว่า50ปี
7: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
6: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
7: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
6: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
7: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
6: มนนมสดถนนนิมมานเหมิน
7: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
6: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
6: มนนมสด
0: มนนมสดคุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆ อีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญOriental Princess Power By โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
6: แมสเอฟเอ็มขอบคุณนะคะ
0: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศิสุดาชวชาติแมสเอฟเอ็มและเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมสเอฟเอ็มเชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
3: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรอมุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
11: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก
13: เลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
16: you're listening

จกลางความรู้สึกดีๆนะคะคุณผู้ฟังกันจากเอชรากรมาเริ่มต้นความสุขในเช้าของวันจันทร์ด้วยความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกันให้กับตัวเองด้วยนะคะซิงเกิลด้วยกับ24/7 Acoustic Version ค่ะ24ชั่วโมงใน7วันยิ้มได้เยอะๆยิ่งดีนะคะเข้าสู่เช้าวันจันทร์ยังไม่ใช่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้กันค่ะนี่คือวันจันทร์22มิถุนายน2569นะคะฟังเพลงด้วยกันในเช้าๆกับการเริ่มต้นเวลาของการทำงานกันด้วยค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ทุกคนต้องออกจากบ้านในการที่จะเดินทางเช้านี้ก็ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศในการเดินทางหลายเส้นทางรถเยอะมากแล้วก็รถติดมากๆในเช้าของวันจันทร์กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในหลายจุดหลายโซนมากๆเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเช้านี้รถนิ่งไม่ขยับนี่สังเกตได้เลยว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุได้ฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังพร้อมกับฝนโปรยปลายในเช้าของวันจันทร์กันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ก่อนที่จะสิ้นเดือนค่ะก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัปดาห์นิดๆเท่านั้นก็จะหมดเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของครึ่งปีแรกนะคะซึ่งกำลังจะผ่านครึ่งแรกของปีแล้วค่ะเดือนหน้าอีกไม่กี่วันเราจะเข้าสู่ครึ่งหลังของปีช่วงนี้ฝนจะอาจจะเบาๆบ้างเล็กน้อยไม่จะตกแต่ก็ไม่ได้ตกมากมายนะคะก็ยังคงต้องฝากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์22มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวัน

ตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะส่วนเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้ที่สนามบินอนาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.7 องศาสูงสุดเมื่อวานนี้ 32.7 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ต่ำสุด 11.5 กิ่วแม่ปาน 14 องศาสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 19.1 องศาและพระตำหนักภูพิงค์ราชินิเวศ 15.5 องศาเซลเซียสค่ะเมื่อวานฝนก็ตกเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังชานี้ก็พรำๆดอยสุเทพสวยงามกรีนซีซั่นของจริงของแท้ซึ่งเป็นอากาศที่หลายคนชอบมากๆเลยทีเดียวนะคะลุยขั้นต่อกระเช้าของวันจันทร์และสัปดาห์ใหม่ของเรานะคะมาถึงงานของพิชชี่เพลงนี้บ้างกับคนธรรมดาค่ะ

ั้งนึงที่สวยงามเพราะว่าฉันเคยรักเธอแม้จะเป็นครั้งนึงของชีวิตแต่ว่ามันก็เติมความสุขได้แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันณเวลานี้แต่ก็ครั้งนึงแหละที่เคยได้รักกันได้กินข้าวด้วยกันได้ดูหนังด้วยกันได้เที่ยวด้วยกันประมาณนั้นนะคะงานเก่าของณสันดาทรตอนนี้พี่นัทมีซิงเกิลใหม่แล้วนะเดี๋ยวเราฟังตอนบ่ายกันแล้วกันค่ะนี่คือเพลงโปรดอีกเพลงหนึ่งของพี่เตือนเลยก็ว่าได้กับครั้งหนึ่งของชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะและก่อนนั้นมีของพี่วีรวิสิทธิ์กับคนธรรมดาด้วยตอนนี้การรายการกับ29นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงเช้าของเราอยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษที่คุณได้เป็นเจ้าของกันกับไฮลักซ์ทาวเวอร์นะคะคันแกล่งสายลุยกันเลยทีเดียวค่ะกับโฟร์ทรัคค่ะให้คุณแบบคุ้มกันเลยทีเดียวเลือกได้ถึง4ทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.19% หรือดอกเบี้ย 1.19% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะดอกผ่อนต่ำเริ่มต้นที่ 8,744 บาทต่อเดือนค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทก็ได้อย่าได้รถกระบะที่ทั้งแกล่งทั้งเท่และคุ้มต้องจัดคันนี้กับ Hilux Travel 4 Trax นะที่ Toyota เชียงใหม่ของเราหรือว่าต้องการรถที่ขับสบายในเมืองต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับใครที่มีสมาชิกในบ้านเยอะและอยากจะขนไปทั้งครอบครัวค่ะ Veloz คันนี้เสิร์ฟหนักจัดให้คุ้มๆกับรถครอบครัว7ที่นั่งที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางโปรที่ใช่ในแบบที่เหมาะกับคุณได้นะคะทางเลือกที่1คุ้มค่าคุ้มราคาดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care และโปรแกรมช่วยผ่อน 4,000 บาทต่อเดือนสำหรับเดือนที่1ถึง6นะคะหรือว่าจะเป็นทางเลือกที่2เท่ไปกับชุดแต่งของ Veloz แล้วก็ X Urban ด้วยนะคะดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีชุดแต่งของ Veloz แล้วก็โปรแกรมช่วยผ่อน 4,000 บาทต่อเดือนสำหรับเดือนที่1ถึง6ค่ะจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้สนใจ Velozหรือว่าสนใจคันไหนแวะไปเทสได้กันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะ

หรือว่าจะนำเราเข้าไปตรวจเช็คการให้เราดูแลคุณเสมอเพราะว่าทีมช่างเรามีความพร้อมในการดูแลเครื่องมือทันสมัยและรวมไปถึงศูนย์บริการที่กว้างขวางและสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวจะเปลี่ยนยางจะเปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี้ใบปัดน้ำฝนต่างๆนานาออปชั่นของเรานี่เยอะแล้วก็อลัยของแท้ 100% ด้วยค่ะนัดหมายในการรับบริการได้กับ6สาขาเราสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนค่ะเปิดให้บริการ 8:00 นถึง 17:00 น 053-202-009 053-202-009 และอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะงั้นกล่าวของเต็มเพลงนี้กับขอบใจนาค่ะ

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chiang Mai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดล

0: าสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตองสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

0: ลินิกเขาก็มีความพร้อมมีความละมุนของเขาอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังบางคนชอบเพลงออกแนวแบบนี้โดยเฉพาะเวลาฟังตอนขับรถนี่จะทำให้ใจเราเย็นลงได้เยอะเลยทีเดียวนะคะ Rising Cruise เพลงนี้กับ Ivy ค่ะก่อนในนั้นมีเสียงของ Collision ด้วยกับ A Lover Concerto นะคะเข้าสู่ครึ่งหลังและเพลงสากลฟังด้วยกันในชั่วโมงช่วงเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยค่ะอีกแค่ไม่กี่วันเองแล้วคุณผู้ฟังสัปดาห์นิดๆเท่านั้นเราจะบ๊ายบายครึ่งแรกของปีกันละรีวิวตัวเองนิดนึงไหมคะว่าครึ่งแรกของปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบ6เดือนเป็นยังไงบ้างบางคนก็บอกว่าแฮปปี้มีความสุขดีมากๆกับชีวิตเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ต่างๆนานามากมายแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเราอยู่ในภาวะที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังกันทุกๆวันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นครึ่งปีที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปกันละกันค่ะขอให้ครึ่งหลังของปียิ้มได้บ้างก็ดีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งแต่ละวันนี้ก็อย่าลืมส่งรอยยิ้มให้กับตัวเองจะได้มีกำลังใจในการตื่นเช้ามาหางานมาหาเงินแล้วก็ทำงานกันต่อจะได้มีเงินซัพพอร์ตความสุขของเราในการไปเที่ยวผ่อนคลายกันบ้างนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะไอเดลเพลงนี้บ้างกับสวรรค์ไหลเยอะค่ะ
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ

ครอยากจะมากันเล็กน้อย Little Mix เพลงนี้นะคุณฟัง Love Me Like You ก่อนในนั้น Someone Like You จาก Adele ค่ะบ่ายโมงไม่ใช่9นาฬิกากับ54นาทียังไม่หมดช่วงเช้าจะบ่ายโมงอะไรก่อนนะคะก็อยู่ด้วยกันในเวลาของการทำงานกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับสัปดาห์ของวันสัปดาห์ก่อนที่จะสิ้นเดือนกันนะคะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับโปรดีต้องรีบค่ะเพราะว่าใกล้จะหมดโปรแล้วด้วยสินค้าราคาพิเศษพร้อมทั้งโปรโมชั่นมากมายรอกันอยู่ค่ะจะดูแลบ้านทั้งทีตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะมาดูแลบ้านเราให้อยู่อย่างสบายไม่ต้องมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะการดูแลบ้านสำคัญแน่นอน Mid Year Mega Fair ลดจริงคุ้มจริงกลางปีนี้ที่ Copenhagen นะคะลดสูงสุด 70% สินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการเลยทีเดียวทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้ามีครบและมีเยอะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แบบไหนก็ครบนะคะวัสดุก่อสร้างด้วยของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และอีกมากมายผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด10เดือนสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรติดทุกวันเข้าไปเช็คกันได้ที่ Facebook ของ Golden House นะคะและสมาชิกของ Global Crafts ค่ะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการด้วยจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ช็อปเรื่องบ้านนี่คุ้มสุดในช่วงกลางปีเติมด้วยความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปออนไลน์ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ได้ค่ะและช็อปกับเราที่ Golden House ทุกสาขาสโตร์ของเรากว้างขวางเดินช็อปกันได้อย่างสบายไม่ต้องกลัวฝนไม่ต้องกลัวร้อนด้วยพร้อมส่งสินค้าให้คุณถึงบ้านนะคะสาขาเชียงใหม่พบกันที่วงแหวนรอบกลางยังกลุ่มกามและที่สาขาฝางรวมไปถึงโกลเด้นเฮาส์สาขาลำพูนก็ไปช็อปได้เช่นกันค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มสุดจัดเต็มคุ้มสุดนะคะช็อปกันได้สบายๆที่โกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะแอดเราเป็นเพื่อนใน LINE รับคูปองมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทและรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทเมื่อคุณช็อปสินค้าที่เป็นวัสดุตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขของเราจัดเต็มทุกความคุ้มช็อปสบายใจไปโกลเด้นเฮาส์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Taylor Swift เพลงนี้กับ Opalite ค่ะเดี๋ยวเจอกันรอบบ่ายนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ DJ จุนขอบคุณทุกการติดตามเช้านี้ทำงานด้วยความสุขสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าปราบอาชญากรรมข้ามชาติเต็มรูปแบบดันชิลเชื่อมข้อมูลนานาชาติผสาน AI เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังควบคู่กับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกมิตินางสาวรัชดากล่าวว่าด้วยอาชญากรรมจำนวนมากเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายข้ามพรมแดนรัฐบาลจึงต้องยกระดับเครื่องมือและความร่วมมือระหว่างประเทศให้ทันต่อรูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือระบบ Scam and Human Trafficking Information Exchange and Linked Database หรือ CHIL ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับความสนใจจากหลายประเทศในฐานะแพลตฟอร์มกลางสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติโดยระบบ CHIL ช่วยเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินระหว่างประเทศทำให้การติดตามผู้กระทำผิดการขยายผลเครือข่ายและการดำเนินคดีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดช่องว่างที่กลุ่มอาชญากรเคยใช้หลบเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้ชิลได้รับการพัฒนาต่อยอดจากความสำเร็จของศูนย์ปฏิบัติการ International Anti-Scam and Human Trafficking Syndicate Command Center หรือศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ASCS ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิธนาคารปปง DSI กระทรวง DE กระทรวงการต่างประเทศในการติดตามเส้นทางการเงินอายัดบัญชีช่วยเหลือผู้เสียหายและขยายผลจับกุมเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์อย่างเป็นระบบจนได้รับการยอมรับและความสนใจจากหลายประเทศจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและ

0: อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulawat.

0: างทีแค่พูดอย่างเดียวอาจจะพิสูจน์ความรักไม่ได้ก็ต้องแสดงออกครับรักให้เธอได้รู้ปันสรณวัฒน์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากพี่ตู่ครับลึกๆเล็กๆเล็กๆลึกๆแล้วก่อนหน้านู้นมีมาทีมส์แล้วก็มินชี่ด้วยนะครับกับเหลืองหัวใจฮะแล้วก็พัดวรพัฒน์นะครับในชั่วโมงของชิแมลรีดิโอเฟรชอัพครับวันนี้วันจันทร์ในสัปดาห์สุดท้ายที่ทำงานแบบเต็มๆนะฮะสัปดาห์ที่4เดือนมิถุนายนนะครับก่อนจะไปเข้าสู่ช่วงปลายเดือนนะฮะซึ่งตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่จะสิ้นเดือนสักทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนนี้ในกระเป๋าตังค์นี่ก็น้อยลงไปทุกทีนะฮะและยิ่งแบบว่าคนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่เหลือแล้วนะฮะหมดตั้งแต่สัปดาห์แรกไปหมดแล้วนะฮะก็รอเดือนใหม่เพื่อทำการรีเซ็ตมูลค่ากันต่อนะครับวันนี้วันจันทร์สุดท้ายครับยังส่งต่อเพลงเพราะแล้วก็เพลงใหม่นะครับมาอัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะทุกวันจันทร์เราจะได้นำเอาซิงเกิลใหม่แทร็กใหม่ๆนะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะฮะมาถึงซิงเกิลใหม่ครับคุณผู้ฟังวันนี้2นะฮะ2ดูโอนะครับจากซิลิสเบคอนครับจับมือกับน้องกรพร็อกซี่นะฮะส่งซิงเกิลใหม่ครับในเพลงที่พูดถึงเรื่องราวการแอบรักเพื่อนสนิทนั่นเองครับคุณผู้ฟังอ่ะลองไปดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราไปหลงรักเพื่อนคนหนึ่งแล้วจะกล้าบอกหรือจะกล้าพูดความจริงหรือเปล่านะครับชื่อเพลงว่าคุณจะชอบผมไหมจากซิริสเบคอนและก็กอนพร็อกซี่ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: นี่เป็นเพลงจากสครับนะฮะซิงเกิลใหม่เช่นกันนะครับผู้ฟังครับชื่อเพลงว่าขอบคุณแล้วก็หนึ่งในผู้ที่มาเป็นสมาชิกร่วมร้องด้วยนะฮะนั่นก็คือน้องกรแล้วฮะวันนี้น้องกรที่มาเยอะมากนะครับตั้งแต่ซิงเกิลก่อนหน้านู้นนะฮะไปร้องร่วมกับซีรีส์เบคอนนะครับผมจะชอบคุณจะชอบผมไหมในซิงเกิลใหม่แล้วก็สครับก็ได้น้องกรมาอีกเช่นกันนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าขอบคุณนะครับนี่เป็นทั้งหมด2เพลงที่เลือกมาให้ฟังกันในช่วงของการฟังเพลงใหม่นะฮะช่วงของวันจันทร์แบบนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกับ Global House ด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับวันนี้ที่ Global House ครับเรายังคงมีมหกรรมลดกลางปีกับ Mid Year Mega Fair ฮะลดสูงสุดถึง 70% กับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นะครับอีกมากมายนะฮะเพียบเลยรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือช่างก็มีคุณเพียบนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถผ่อน 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือนนะครับกับสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดในทุกๆวันนะครับส่วนสมาชิก Global Club นะฮะวันนี้คุณรับคะแนนสะสมคูณ10ได้เลยครับเพียงแค่คุณลงทะเบียนรับสิทธิ์นะฮะแล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเรียกว่าดีงามขนาดนี้รีบมานะครับส่วนใครที่มีบัตร TTB Global House นะฮะหรือว่าต้องการจะสมัคร TTB Global House นะครับวันนี้ได้เลยนะฮะเมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตร TTB Global House จะได้ลดเพิ่มอีก 3% กันด้วยนะครับเรียกว่าดีที่สุดแล้วฮะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับชอบบ้านที่คุ้มในช่วงกลางปีแบบนี้แวะมาที่ Global House นะครับเติมเต็มทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมบ้านแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษช็อปอะไรง่ายๆครับได้เลยฮะที่ Click and Collect นะครับเข้าไปที่ globalhouse.co.th นะครับจนถึง24มิถุนายนนี้นะอย่าลืมนะครับแวะมากันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาและทางออนไลน์ที่ globalhouse.co.th นะครับและวันนี้ยังมีในส่วนของแคมเปญพิเศษนะครับซื้อ 10,000 คืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขนะครับและสิทธิพิเศษสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสดได้50บาทครับ800คะแนนแลกคูปองส่วนลดน้ำมันบางจากอีก100บาทด้วยนะครับและเมื่อคุณซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทและยังรับคูปองลดอีกนะครับมูลค่ารวมกว่า 1,500 บาทเมื่อกดเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของทาง Global House นั่นเองครับแวะมากันนะฮะ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมาถึงซิงเกิลใหม่จาก Proxy เลยละกันฮะไหนๆก็พูดถึง Proxy นะฮะน้องกรมาเป็นตัวแทนของ Proxy มาแล้วนะฮะฟีเจอริงกับศิลปินหลายคนมาแล้วครับตอนนี้มาถึงซิงเกิลของพวกเขาเองบ้างนะฮะซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงว่าขี้แง่ฮะ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: Chiang Mai Radio Fresh and Track
1: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คุณกำลังฟังChiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited

0: จริงๆเนื้อเพลงเขาเพราะมากนะเพลงเขาดีๆนะฮะแต่มันจะเสียตรงเนี้ยนะฮะตรงไอ้ท่อนนี้แต่ว่าท่อนนี้ท่อนขายนะคุณผู้ฟังนะฮะทุกคนจะจำเพลงนี้ได้นะครับกับเพลงนี้ชื่อว่ายาย่าย่าจากอูโน่เหล่าทองนั่นเองครับคุณผู้ฟังในชั่วโมงเพลงใหม่นะฮะแล้ววันนี้ครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใครมีอาการปวดนะครับปวดตามแขนตามขาโดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายนะฮะออกไปใช้ชีวิตนะครับนะฮะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้คุณรู้สึกว่ามีอาการปวดนะฮะอาจจะมีจังหวะที่พลาดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังเดินแล้วมันสะดุดเดินพลิกข้อเท้าอะไรแล้วแต่นะครับเหล่านี้ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกทรมานแล้วก็ขัดจังหวะชีวิตไปหมดเลยอย่าทำให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เรามีตัวช่วยที่ช่วยคุณได้อย่างตรงจุดครับอย่าง Planil2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟีนักไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดอาการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับพิเศษคือใช้งานง่ายๆครับค่าทาบริเวณที่มีอาการวันละ2ครั้งช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นตัวเนื้อเจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะให้ Planil2X Gel พร้อมดูแลคุณให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil2X Gel หาซื้อได้เลยครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณฮะโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพนะครับมาถึงซิงเกิลใหม่จากTattoo Color บ้างนะฮะคุณผู้ฟังฮะส่งก่อนหน้านี้ส่งเพลงอย่างขอให้เราทั้งคู่โชคดีนะคิดมากๆเพลงนี้นะครับแล้วก็เขายังมีประกาศคอนเสิร์ตสำคัญนั่นก็คือ Tattoo การละครั้ง6นะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังครับและวันนี้เขาปล่อยซิงเกิลใหม่ครับกับเอาการเอาใจสำหรับคนที่กำลังรอใครสักคนหนึ่งอยู่นะฮะของผู้ฟังชื่อเพลงว่าซิงเกิลคอยครับแหมนะฟังแล้วรู้เลยครับว่าซิงเกิลนี้จะเป็นซิงเกิลสำหรับคนโสดนะไปติดตามครับนี่คือซิงเกิลใหม่ฮะจาก Tattoo Color ในช่วงของเชียงใหม่ Radio Fresh and Track นะครับกับเพลงชื่อว่าซิงเกิลคอยครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ลงดีนะเพลงนี้เนี่ยโดยเฉพาะท่อนฮุกนะฮะที่หยิบเอาภาษาอีสานนะครับมาใส่ไว้ในดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มความน่าจดจำแล้วก็เพิ่มเสน่ห์ของเพลงได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดจาก Tattoo Color นะครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่ชื่อว่า Single Coin นะฮะนอกเหนือจากเพลงที่เพราะแล้วนะครับ MV เขายังหยิบเอาเรื่องของปลั๊กไฟฮะมาเป็นสัญลักษณ์แทนการรอคอยและตามหาคนที่เข้ากันพอดีอย่าลืมปลั๊กไฟมันมีหลายไซส์นะคุณผู้ฟังเนาะบางทีปลั๊กไฟทรงกลมก็มีฮะทรงแบบแบนๆก็มีแต่นั้นปลั๊กเนี่ยก็ต้องรอแบบว่าเขาเรียกว่าปลั๊กไฟที่เป็นตัวเต้ารับใช่ไหมก็ต้องหาตัวเสียบที่มันแบบว่าเข้ากันพอดีนะฮะก็สะท้อนถึงความรู้สึกคนที่พร้อมจะรักแต่ว่ายังไม่เจอใครสักทีนะฮะนี่อย่างน่าสนใจใน MV เพลงนี้ติดตามชมกันได้นะครับซิงเกิลคอยจาก Tattoo Color ในซิงเกิลใหม่ครับและแน่นอนครับพูดถึงเรื่องของไฟฟ้านะฮะรวมถึงปลั๊กอะไรอย่างนี้วันนี้ก็พาคุณครับไปรู้จักกับรถคันใหม่นะฮะโดยเฉพาะ MG Urban นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับบอกเลยว่าคันนี้สดใหม่นะฮะใครที่ชอบรถดีไซน์น่ารักเรียบหรูดูทันสมัยแถมยังขับง่ายต้องคันนี้ฮะเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะและระบบช่วยการขับขี่นะครับส่วนห้องโดยสารภายในนะฮะกว้างขวางสะดวกสบายและยังมีระบบเป่าลมด้วยนะครับรวมไปถึงด้านหลังในจุของได้เยอะถึง480ลิตรครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งนะฮะสามารถวิ่งไปได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรนะครับที่สำคัญพร้อมบริการและการขายที่คุณสบายใจได้เลยฮะคุณผู้ฟังเพราะว่า MG เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งครับพร้อมรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากจะได้รถไฟฟ้าที่คุณขับแล้วสบายใจนะฮะขับไปได้ไกลๆด้วยแถมศูนย์บริการที่คุณจะไปที่จังหวัดไหนคุณสบายใจได้เลยครับนะฮะในการดูแลคุณต้องเลือก MG นี่คือ MG Urban ครับไปเป็นเจ้าของกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศกันเลยครับ
1: ช่าง My Radio Fresh and Track
0: ซิงเกิลใหม่ครับเปิดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนำมาทวนความจำนิดนึงครับงานใหม่จากพี่มี่นะครับชื่อเพลงว่าหลุมอากาศครับ

ลงนี้เป็นเพลงที่พี่มี่เขียนไว้นะฮะตอนที่พี่มี่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับเป็นการบันทึกความอึดอัดท่ามกลางความไม่แน่นอนนะฮะบางทีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองกำลังตกไปในหลุมมืดของความคิดนะฮะบางทีชีวิตเนี่ยพอเวลาสะดุดลงไปในหลุมอากาศจะล่องลอยอยู่กับความกลัวนะครับกลัวสูญเสียคนที่เรารักนะฮะบางทีก็รู้สึกอึดอัดจนหายใจไม่ทั่วท้องนะฮะเหมือนกับอากาศค่อยๆกำลังหายไปครับนี่คือความรู้สึกที่เขาถ่ายทอดออกมากับเพลงที่ชื่อหลุมอากาศนะครับเพลงใหม่ล่าสุดจากตามมีนั่นเองฮะพร้อมมากๆนะครับคุณผู้ฟังยังส่งต่อเพลงพร้อมกันต่อเนื่องนะครับในชั่วโมงนี้แล้วก็ขอบคุณกับโรงพยาบาลลานากันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับวันที่1นะฮะวันที่1วันพุธหน้านะครับคุณผู้ฟังไปเจอกันได้เลยนะครับไปร่วมบริจาคโลหิตครับกับโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลลานานะครับก็เชิญชวนคุณผู้ฟังที่สนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมลานารวมใจบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 3:00 ครับที่ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดินโรงพยาบาลลานา3ครับมาร่วมแบ่งปันโลหิตเพื่อเติมเต็มรอยยิ้มและก็ความหวังให้กับผู้ป่วยไปด้วยกันนะครับ1คนให้เท่ากับหลายชีวิตได้รับและเลือดทุกหยดมีค่าการให้ของคุณอาจจะเป็นโอกาสรอดชีวิตของใครอีกหลายคนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังเอาละฮะเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงนะครับชั่วโมงหน้ายังคงมีเพลงใหม่นะฮะอย่างซาร่าซาโรร่ารออยู่นะครับแล้วก็อีกหลายคนเลยทีเดียวครับสำหรับในชั่วโมงของเพลงใหม่นะฮะกับชิมแอลเรดิโอ Fresh and Track นะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามมันต่อนะครับยังคงมีเพลงใหม่อีกเพียบเลยทีเดียวหลังเพลงนี้เบรกข่าวนะครับแล้วก็กลับมากันต่อในชั่วโมงที่2ครับลืมบอกไปว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแจ็คพอตครับเพลงใหม่จาก Better Weather ฮะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะนักวิจัยออสเตรเลียพัฒนาน้ำตาลหายากแคลอรี่ต่ำหวังเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเผยว่านักวิจัยกำลังพัฒนาวิธีผลิตน้ำตาลหายากแรชูกาสแคลอรี่ต่ำด้วยแบคทีเรียดัดแปลงพันธุกรรมในรูปแบบที่มีต้นทุนต่ำโดยน้ำตาลชนิดนี้มีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายทั่วไปและอาจช่วยปูทางสู่การพัฒนาสารให้ความหวานที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและอาจวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตเร็วๆนี้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าน้ำตาลหายากมีรสหวานเนื้อสัมผัสและคุณสมบัติในการอบเหมือนกับน้ำตาลทั่วไปแต่มีแคลอรี่น้อยกว่าโดยพบได้ตามธรรมชาติในผลไม้บางชนิดและกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะสารให้ความหวานทางเลือกสำหรับอาหารและเครื่องดื่มจากทางภาคธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมอาหารทว่าต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้น้ำตาลชนิดนี้ยังไม่แพร่หลายมากนักนักชีววิทยาเชิงสังเคราะห์และวิศวกรกระบวนการทางชีวภาพที่ศูนย์ความยั่งยืนทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยใช้การหมักเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลอ้อยให้เป็นน้ำตาลหายากผ่านโรงงานเซลล์จุลินทรีย์โดยการดัดแปลงพันธุกรรมแบคทีเรียจากไร่อ้อยในท้องถิ่นเพื่อผลิตสารประกอบที่มีมูลค่าสูงเหล่านี้ด้านนาธานจงนักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนาของ Food and Beverage Accelerator FABA ซึ่งเป็นผู้ดัดแปลงพันธุกรรมแบคทีเรียให้สามารถผลิตน้ำตาลหายากจากน้ำเชื่อมอ้อยได้กล่าวว่าหลังจากได้สายพันธุ์แบคทีเรียที่เหมาะสมแล้วเพียงนำน้ำตาลดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตก็จะได้น้ำตาลหายากออกมาตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมกล่าวว่าออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกอาจได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการกระจายการผลิตไปสู่อุตสาหกรรมน้ำตาลหายากโครงการดีเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับชาติและมีเป้าหมายเพื่อขยายผลโซลูชันทางชีวภาพใหม่ๆจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในตัวชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมIKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
2: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
7: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
6: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหลนเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
7: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: BioPharm พื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMilX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

จะเดินทางออกจากกันไปโดยที่ไม่ต้องมาแสดงละครว่าเป็นห่วงเป็นใยหรือว่ายังห่วงใยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งทนดูหนังทุนต่ำอะไรประมาณนี้นี่คือหนังทุนต่ำนะครับจากส้ม

0: มารีฮะซิงเกิลใหม่ซึ่งปล่อยมาเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก่อนหน้านู้นมีคริปโตไนท์ครับชอบฉันหรือชอบที่มีฉันอยู่แล้วก็เซลตี้ซามอนครับกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่าทิ้งกันไว้ที่ทางตันนะครับทั้งหมดคือเพลงใหม่ทั้งหมดนะฮะที่เราอัปเดตคุณผู้ฟังได้ฟังกันในสัปดาห์นี้ Fresh and Track ครับมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับงานจากซาร่าซาโรรานะฮะซิงเกิลที่มาพร้อมกับน้องโจรินโฟอีฟนะครับที่มาถ่ายทอดเคมีและสุดละมุนฮะเป็นคำบอกรับที่เรียบง่ายแต่มีความหมายมากที่สุดฮะพูดถึงเรื่องของหน้าที่ครับผู้ฟังบอกว่าหน้าที่ของความรักปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองฉันจะสัญญาในการที่จะดูแลเธอแล้วก็รอเธอเสมออย่างสุดหัวใจนะครับไปติดตามเพลงใหม่จากซาร่าซาโรราครับแล้วก็น้องโจรินด้วยนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าหน้าที่ฉันครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: เป็นเพลง Feel Good เลยนะฮะทั้ง2เพลงครับนี่คือ No One Else นะฮะเพลงที่คุ้นมากเลยนะดนตรีน้ำเสียงนะฮะแล้วก็เสียงร้องของน้องคอปเปอร์จากบัสนะครับคนคนนี้จะเป็นของคุณนะฮะและก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จากซาร่าซาโรราแล้วก็น้องโจน้องโจอี้โฟอีฟนะครับผู้ฟังครับเพลงที่ชื่อว่าหน้าที่ฉันนะฮะหรือว่า If You Don't Mind นั่นเองครับ2เพลงใหม่นะฮะที่ลืมมาให้ฟังกันในชั่วโมงนี้แล้วก็มาพร้อมกับอีเกียครับวันนี้ให้คุณไปช็อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับอีเกียเซลนะครับลดสูงสุดถึง 80% จนถึง28มิถุนายนนี้นะฮะและพิเศษยิ่งขึ้นครับสมาชิกอีเกีย Family รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์นะครับไปช็อปกันได้เลยฮะที่สโตร์อีเกียทั้งบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และที่ภูเก็ตนะครับคุณผู้ฟังช็อปสะดวกได้ทั้งสโตร์อีเกียแล้วก็ออนไลน์ครับพบกับสินค้าเซลล์มากกว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงกับสไตล์แต่งบ้านของคุณกันได้เลยนะครับสาขาเชียงใหม่นะคุณผู้ฟังแวะมากันได้เลยครับในโครงการ Life Place นะฮะติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงนะครับย้ำว่าอย่าลืมนะฮะอีเกียเซลเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง28มิถุนายนนะครับลดสูงสุดถึง 80% แล้วไปเจอกันฮะมาถึงซิงเกิลใหม่กันต่อนะฮะคุณผู้ฟังครับขยับมาที่เพลงเศร้าบ้างครับงานจากเอิร์ธพัทรวีนะฮะส่งเพลงนี้มาครับสำหรับคนที่อาจจะยัง move on หรือว่ายังไม่อยากจะสูญเสียอะไรไปนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความรักครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอย่าพูดว่าเธอไม่รักจากเอิร์ธพัทรวีครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ความเศร้าและความอิ่มเอมอยู่ในตัวนะครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนบางคนนี่ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแค่ย้ายไปอยู่ในความทรงจำนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับเพลงใหม่จากเพอร์พีชนั่นเองครับคุณผู้ฟังก็ผมเชื่อว่าหลายคนฟังเพลงนี้แล้วบางทีน้ำตามันก็ไหลมาแบบไม่รู้ตัวจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าอาจจะคิดถึงใครสักคนนึงที่อยู่ไกลมากๆนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีวันได้เจอกันแต่เพียงแต่ว่าเขาและเขาคนนั้นยังอยู่ในความทรงจำของเราอยู่นั่นเองนะครับนี่คือเพลงใหม่ที่เพราะจริงๆครับเพอร์พีชนั่นเองครับขอบคุณในช่วงนี้กับโตโยต้าเชียงใหม่นะฮะพบกับ Fortuner Leader ครับข้อเสนอพิเศษสำหรับเดือนนี้นะผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 9,819 บาทต่อเดือนครับดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% แล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1และขยายระยะเวลาการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเช็คระยะตามที่กำหนดจากโปรแกรม TCFR Plus ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะฮะแวะมากันได้เลยครับผู้ฟังที่โชว์รูมโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาทั้งสำนักงานใหญ่ครับบนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนนะครับเปิดบริการทุกวันเลยตั้งแต่ 8:00 นถึง 17:00 นฮะโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับมาถึงอีกเพลงนึงคุณผู้ฟังเรียกว่ามีเนื้อหาที่เรียกว่าไม่หนีไปจากเพอร์พิชเลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยคนถ่ายทอดนี่บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆฮะนกคุณตินฮะตินนภาลัยนั่นเองครับคุณผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้ผลงานของเขานี่มีหลายเพลงที่พูดถึงเรื่องของความคิดถึงของคนที่อยู่ไกลและจากกันไปโดยไม่มีวันกลับมานะครับนี่คงเป็นอีกเพลงนึงครับคุณผู้ฟังที่ยังคงสะท้อนถึงความรู้สึกแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงของคนที่อยู่ในความทุกข์ทรมานจากความคิดถึงนะฮะแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งเวลาจะค่อยๆทำให้ความเจ็บปวดนั้นเบาบางลงนะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณชอบเพลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงความทรงจำดีๆนะฮะมาร้องเพลงนี้กับถิ่นนะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าก็คงมีสักวันหนึ่งจากถิ่นนภาลัยนะครับติดตามกับเพลงใหม่ฮะคุณผู้ฟังนี่คือ Fresh and Track ครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: และนี่คือเพลงใหม่นะฮะของคินนภัยนะครับชื่อเพลงว่าก็คงมีสักวันหนึ่งแล้วมีคนไปคอมเมนต์ใต้ MV เพลงนี้นะครับบอกว่าทั้งตินแล้วก็เพอร์พีชนะฮะปล่อยเพลงวันเดียวกันด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งสองเพลงก็มีความหมายที่เรียกว่าใกล้กันมากเลยทีเดียวนะครับพูดถึงเรื่องของความคิดถึงกับใครสักคนหนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่ไปไกลแล้วนะฮะแต่ว่าเรายังเก็บเขาไว้ในความทรงจำนะครับแล้วก็ยังคงอยู่ภายในตลอดมานะฮะไปดู MV เพลงนี้แล้วกันคุณผู้ฟังฮะเขาบอกว่าไม่มีใครที่จะไม่ร้องไห้นะไม่ว่าจะเป็นของเพอร์พีชแล้วก็ของทินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่นึงครับผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงใหม่กันต่อฮะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership

ได้บอกนะครับว่ารักใครไม่สร้างความเสียใจให้กับรักตัวเองนะครับคุณผู้ฟังฮะรักตัวเองคือรักที่เราส่งต่อความบริสุทธิ์ของหัวใจนี่ให้ตัวเองแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังและนี่คือรักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันนะฮะจะเคลียร์ครับซิงเกิลใหม่ที่ให้ฟังกันในชั่วโมงนี้นะฮะหลายๆคนบอกว่าฟังแต่ละเพลงที่ฟังนี้แทบร้องตามไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราอัปเดตซิงเกิลแทร็กใหม่นะครับให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตเพลย์ลิสต์ของคุณด้วยนะฮะขอบคุณกับให้ยูเชียงใหม่นะครับคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของความมั่นใจโดยเฉพาะผมนะฮะแน่นอนครับผมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรานะฮะเสริมสร้างบุคลิกภาพบางคนเนี่ยผมสวยผมเท่นะฮะเราก็จะมีความมั่นใจมากๆเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังเมื่อมีความมั่นใจความสุขมันก็จะออกมาตรงนั้นเลยครับวันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องของผมบางผมศีรษะล้านจากพันธุกรรมนะฮะหรือผมรั่วจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดเราคัดสรรวิกผมแล้วก็ให้คุณเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพใหม่ให้ดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อให้คุณได้เลือกบุคลิกภาพที่ดีที่สุดให้เหมาะกับคุณครับวันนี้เรามีบริการทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะฮะไปเลือกทรงกันได้เลยฟังแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0918583613ครับ0918583613ไฮยูเชียงใหม่ครับเราคืนความมั่นใจและความสุขให้กับคุณนะฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวอย่างนะฮะวิกผมทรงสวยๆกันได้เลยนะฮะรวมถึงรีวิวจากลูกค้าที่สวมแล้วนะฮะเปลี่ยนบุคลิกภาพยังไง before after ดูแล้วคุณผู้ฟังชื่นชอบหรือเปล่าเข้าไปดูได้ที่ Facebook ครับที่ Hi You Wix ครับซิงเกิลใหม่นะฮะจากแว่นใหญ่ครับแหมนะฮะรู้สึกว่าค่ายนี้เนี่ยเขาส่งเพลงที่เศร้าๆมาให้ฟังกันเยอะเลยก่อนหน้านี้อย่างคุณทินนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากอดความทรงจำครับ

ขอความทรงจำนะครับจากแว่นใหญ่ฮะแล้วก็เดินทางมาในช่วงท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังครับขอบคุณกับBYD North Star เชียงใหม่นะครับวันนี้พบกับ BYD Atto 2ครับพร้อมกับการเดินทางไปในทุกสไตล์ของคุณนะฮะไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานครับหรือว่าออกไปเจอเพื่อนฝูงพบปะสังสรรค์หรือว่าการใช้ชีวิตในวันหยุด BYD Atto 2พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยดีไซน์ทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีอัจฉริยะและความคล่องตัวที่ลงตัวในการใช้งานในเมืองครับวันนี้มี2รุ่นให้คุณได้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไดนามิกแล้วก็พรีเมียมนะครับในราคาเริ่มต้นที่ 629,900 บาทและดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 1.98% ผ่อนต่ำสุดที่ 6,642 บาทต่อเดือนนะครับและรับสิทธิ์ซื้อโฮมชาร์เจอร์ยี่ห้อซีด้าพร้อมบริการติดตั้งในราคาอีก 10,000 บาทและรับไลฟ์ไทม์วอรันตี้แพ็คเกจนะครับแพ็คเกจรับประกันตลอดอายุการใช้งานมูลค่าอีก 50,000 บาทนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนแวะมากันได้เลยนะครับที่ BYD North Star ของเรานะฮะทั้ง5สาขาทั้งราชดำเนินนะครับที่ประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางแล้วก็ที่สาขาขวงสิงห์นะครับใกล้ที่ไหนแวะไปได้เลยนะครับคู่ฝั่งที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับเพลงสุดท้ายนะครับที่ทิ้งท้ายไปเลยจากโปเตโต้ฮะและนี่คือยินดีนะครับพรุ่งนี้เจอกันครับในวันทำงาน10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะฮะวันนี้มีความสุขมากๆเดี๋ยวช่วงต่อไปติดตาม Beautiful Sound กันต่อสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะตัวแทนอิหร่านเดินออกจากที่ประชุมในสวิตเซอร์แลนด์หลังทรัมป์ขู่โจมตีสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านรายงานว่าตัวแทนฝ่ายอิหร่านที่ไปร่วมการเจรจากับตัวแทนของสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อหาทางยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างถาวรได้เดินออกจากอาคารที่ประชุมหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความข่มขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านถ้าหากว่าอิหร่านไม่ควบคุมกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไม่ให้สร้างปัญหาซึ่งทางโมฮัมหมัดเบเกอร์คาลิบาฟหัวหน้าเจรจาฝ่ายอิหร่านตอบโต้กลับโดยบอกว่าการข่มขู่ของสหรัฐไม่มีความหมายอะไรแต่ขอให้สหรัฐระวังการใช้คำพูดเพราะทางอิหร่านพร้อมจะตอบโต้ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปอย่างไรก็ตามมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าการเจรจาขณะนี้อยู่ในช่วงการพักชั่วคราวและจะดำเนินต่อไปโดยทางอิหร่านยังคงมีส่วนร่วมและยังไม่ได้ล้มเลิกการเจรจาการเจรจาครั้งนี้มีความตึงเครียดมากขึ้นหลังจากที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนหน้าการเจรจา1วันอ้างสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนแม้ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์รองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐที่ร่วมเจรจากับอิหร่านในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ขอให้พวกเราทำคือการพลิกฟื้นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและการเจรจาระดับเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้หันหน้าเข้าหากันและร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างการเจรจาซึ่งจัดขึ้นที่รีสอร์ทบนภูเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีประเทศกาตาร์เป็นเจ้าของและทำหน้าที่เป็นคนกลางถือเป็นการเจรจาครั้งแรกภายใต้เงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Midyear Mega
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรฟังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านใหญ่งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: Beautiful Sound 92 MHz โดยกันทิตาประสิทธิ์ธนุรักษ
19: ์ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาท อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
22: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
20: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
0: ยิงเข้าไปแล้วครับ
20: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
21: สยามทีวี
23: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคย 92.0 MHz กับกันทิตาประสิทธานุรักษ์ค่ะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนทานข้าวกับคุณพักเบรกเที่ยงแล้วก็มีเพลงเพราะฟังสบายให้ได้ฟังค่ะวันนี้มีเพลง 70s ดีๆหลายเพลงนะคะอเมริกาเริ่มต้นด้วยเพลง Today Today นะคะซึ่งถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อถึงวงดนตรีที่ชื่อว่าอเมริกากลัวคนจะไม่รู้ว่าเป็นคนอเมริกันก็เลยตั้งชื่อวงว่าอเมริกาซะเลยช่วงนั้นมีวงดนตรีแนวนี้3คนหลายกรุ๊ปมี Bee Gees บ้างมีใครต่อใครด้วยนะคะก็อเมริกาก็ไปตามวิถีทางของพวกเขาซึ่งมีแฟนกลุ่มใหญ่ด้วยนะคะเพลง Beautiful People ของเมลานีนะคะก็ร้องได้น่าฟังเป็นเพลงที่พูดถึงผู้คนในยุค 70s นั่นแหละค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีเรื่องอะไรร้ายแรงสักเท่าไหร่นอกเหนือจากเรื่องของการฟังเพลงเสพยาเสพติดแล้วก็พบปะสังสรรค์กันนะคะในยุค 70s นะคะไม่มีเรื่องอะไรร้ายแรงกันก็เป็นยุคสมัยที่ฮิปปี้เฟื่องฟูนั่นเองแล้วก็เป็นยุคสมัยที่หลายคนยังอะไรอยู่อะไรอวรอยู่ว่าผ่านยุคนั้นมาแล้วนะคะมีเพลงดีๆเยอะเลยแล้วก็ฟังกันเพลินๆเชียงใหม่ยังคงมีฝนฟ้าครึ้มแล้วก็ตกเบาบ้างหนักบ้างสลับกันไปช่วงนี้หลายคนเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอาการแพ้อากาศแล้วก็มีอาการไอเกิดขึ้นดิฉันเองคนหนึ่งเหมือนกันก็มีอาการไอจะว่าไอกันทางบ้านเลยก็ได้แต่ไม่ใช่ I love you นะคะก็เป็นไอคอกเอาแคกนะคะเป็นเรื่องปกติของอากาศเปลี่ยนแปลงซึ่งบางทีช่วงที่ร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอหรือไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอเราก็อาจจะเป็นมากกว่าไอเป็นไข้หวัดเป็นอะไรอย่างนี้ไปนะคะอยากจะบอกว่าวิตามินซีสำคัญมากสำหรับหน้าฝนแบบนี้นะคะน้ำมะนาวก็ได้ง่ายสุดเลยใกล้ตัวนะคะก็มีเพลงดีๆฝากคุณนะคะตรงนี้เป็นเพื่อนกัน 92.0 MHz เมื่อก่อนเป็น93นะคะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น 92.0 ย้ายมาทั้งคลื่นนะคะก็เป็นการย้ายโดยทั้งระบบนะคะก็มีทั้งคนจัดเก่าๆยังอยู่กับคุณใครเป็นเพื่อนใครเวลาไหนอย่างไรก็ยังคงอยู่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตาม Beautiful Sound
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plus แจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาท ทีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอดเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุใหญ่เก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: มาถึง Good Song Good Memory วันนี้เพลงดีๆกับความทรงจำดีๆเป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะคะผู้คนที่ได้ฟังให้กำลังใจเราได้เป็นอย่างดีนะคะอย่าท้ออย่าถอยนะคะแต่ถ้ายังก้าวข้างหน้าไม่ได้ก็แบบทบทวนนะคะตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมาจนถึง22มิถุนายนนี้แล้วเราทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองในเรื่องของหน้าที่การงานก้าวหน้าไปไหมหรืออื่นๆนะคะก็ทบทวนดูอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะกับทั้งสภาพอากาศหรือผู้คนก็ carry on till tomorrow เพลงที่ Bad Fingers ได้พูดไว้ในเพลงนี้แล้วก็กลายเป็นเพลงยอดนิยมให้ผู้คนทั้งโลกได้ชื่นชอบกันโดยเฉพาะคนในยุค 70s ค่ะเมื่อวานนี้คุณมาโนชพุทธานนะคะและเพื่อนๆได้โพสต์เพลงนี้เป็นการบรรเลงเฉพาะกิจในห้องบันทึกเสียงซึ่งมีนักดนตรีครบครันแล้วก็รวมทั้งเสียงร้องที่น่าฟังเป็นการบรรเลงที่แตกต่างไปจาก Bad Fingers นะคะนุ่มนวลลงแล้วก็น่าฟังลองไปหาตามดูนะคะตาม Facebook เมื่อวานนี้เองที่คุณมาโนชพุทธานได้โพสต์เพลง Carry On Till Tomorrow เวอร์ชันของเขาและเพื่อนๆซึ่งไพเราะมากๆนะคะวันนี้ก็เลยคิดถึงเพลงนี้แล้วก็อยากจะเอามาเป็นกำลังใจให้กับคุณๆว่า Carry On Till Tomorrow นะคะ Bad Finger ค่ะคุณสอง Good Memory วันนี้ค่ะ

0: Song Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: ช่วงนี้คุณที่กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลต้องไม่พลาดสยามทีวี Big Match Big Sale 2026จัดเต็มทั้งสมาร์ทโฟนไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุด48เดือนและผ่อน 0% นานถึง48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายไม่ว่าจะเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลก็มีราคาพิเศษให้เลือกช้อปกันอย่างจุใจพิเศษฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทและข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มใกล้คุณมากยิ่งขึ้นด้วยเราเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลโซสาขารวมโชคพร้อมทั้งสาขาเชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 น.ถึง 20:00 น.ส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด 9:00 น.ถึง 19:00 น.ทุกวันค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale 2026วันนี้ถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะวันนี้ Toyota เชียงใหม่พร้อมแล้วค่ะสำหรับคุณที่อยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งนะคะคุณสามารถจะไปชมรถรุ่นใหม่ๆและทดลองขับได้ที่โชว์รูมของเราทุกแห่งสำหรับ Toyota เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.เช้านะคะไปจนถึง5โมงเย็นและสาขาต่างๆของเรามีโตโยต้าเชียงใหม่สาขาลำพูนสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาและก็ที่สำนักงานใหญ่ด้วยนะคะถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะพร้อมบริการคุณทุกสาขาทุกวันนะคะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับรถรุ่นใหม่ทดลองขับและพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะที่053-202-009ค่ะ
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบเช ฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: จึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
7: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
5: จึงเข้าไปแล้วครับ
4: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
6: สยามทีวี
2: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
3: ฟังเรื่องราวของคนนิสัยดีจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระค่ะอดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นได้ต้องหัดมองมนุษย์คนอื่นๆให้ทะลุแล้วคุณจะเห็นว่าทุกคนมีจิตใจของเด็กๆปะปนอยู่ทั้งนั้นซึ่งทำให้เขาแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมาเรื่อยๆมีทั้งที่เราพอใจทนได้หรือไม่พอใจและทนไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจเสียก็ทนได้มากขึ้นให้คิดซิว่าเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาได้ง่ายๆนักหรอกถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์หรือไปแสดงกิริยาดูถูกก้าวร้าวต่อให้เขากลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อไปอีกนั่นก็คือการได้อดทนต่อนิสัยแปลกๆของคนอื่นซึ่งบางทีก็อาจจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ๆเราทำงานกับเรานะคะก็อาจจะทำให้บางทีเราอาจจะหงุดหงิดแต่ถ้าเราทนได้เราก็จะได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นไปได้สบายๆค่ะ
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
3: 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1ค่ะเริ่มต้นที่ Petula Clark แล้วก็ The Every Brothers ได้ทำเพลงร่วมกันเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเพลงนี้ซึ่งร้องคนเดียวก็อาจจะดูไพเราะน้อยลงไปก็เลยมีกลุ่ม The Every Brothers มาร่วมประสานเสียงมาร้องด้วยทำให้เพลง Games People Play น่าฟังมากยิ่งขึ้นค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของลินดารอนสตัดนะคะผู้หญิงโฟกร็อกที่โด่งดังมากๆในยุค 70s มีเพลงฮิตมากมายหลายเพลงรวมทั้งเพลงที่เลือกให้ฟังวันนี้ด้วยก็คือ It's So Easy นะคะเพลงที่สามเป็นเพลงของแฮร์รี่เนลสันค่ะซึ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองนะคะก็ได้ร้องเพลงนี้ไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Midnight Cowboy นั่นเองเพลง Everybody's Talking ฟังสามเพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้กับ Beautiful Sound ค่ะ

ณผู้ฟังคะเวลาของรายการ Beautiful Sound 92.0 MHz วันนี้หมดลงแล้วค่ะมีโค้ดดีๆปิดท้ายรายการนะคะแง่คิดเล็กๆน้อยๆนะคะ Beautiful Sound โค้ดวันนี้ขอให้เอาใจเขามาใส่ใจเราก็บายวันนี้นะคะแล้วก็มีสุขภาพดีกันทุกคนอย่าลืมจิบน้ำระหว่างวันให้เยอะๆเพื่อความสดชื่นของร่างกายพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงด้วยกันใหม่เที่ยงวันกันทิตาประสิทธานุรักษ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะการศึกษาไทยเริ่มฟื้นขยับขึ้นที่52ของโลกอัตราการรู้หนังสือเพิ่มขึ้นหลังจากอันดับด้านการศึกษาของไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมาผลการจัดอันดับ World

0: Competitiveness Ranking 2569 ของ World Competitiveness Center ภายใต้ International Institute for Management Development IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ส่งสัญญาณเชิงบวกเมื่อประเทศไทยสามารถยกระดับอันดับด้านการศึกษาขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกเพิ่มขึ้น3อันดับจากปีก่อนแม้อันดับดังกล่าวยังไม่ถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกแต่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สะท้อนว่ามาตรการด้านการศึกษาเริ่มส่งผลเป็นรูปธรรมและอาจเป็นฐานสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวร้อยเอกหญิงภัทรดารัสทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569พบว่าประเทศไทยขยับจากอันดับ30มาอยู่ที่อันดับ26ของโลกโดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการโดดเด่นคือด้านการศึกษาซึ่งอยู่ในหมวดโครงสร้างพื้นฐานของประเทศการจัดอันดับของ IMD ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากใช้ทั้งข้อมูลสถิติจากองค์กรระหว่างประเทศและผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารภาคธุรกิจทั่วโลกมาประกอบการประเมินทำให้ผลจัดอันดับสะท้อนทั้งศักยภาพเชิงโครงสร้างและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจต่อแต่ละประเทศเมื่อพิจารณารายละเอียดด้านการศึกษาพบว่าหลายตัวชี้วัดปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปซึ่งขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48ของโลกสะท้อนผลของการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลการจัดอันดับของ IMD ในปี2569จึงเป็นทั้งข่าวดีและความท้าทายในเวลาเดียวกันแม้อันดับด้านการศึกษาจะพลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ตัวชี้วัดด้านภาษาอังกฤษและแรงงานทักษะสูงยังเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ต้องเร่งพัฒนาการรักษาโมเมนตัมของการปฏิรูปการศึกษาพร้อมผลักดัน AI literacy การพัฒนาทักษะภาษาและการเชื่อมโยงการศึกษากับตลาดแรงงานจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดว่าประเทศไทยจะสามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้ยั่งยืนในอนาคตจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นช่องยงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Medium Mega
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายยู Facebook หายยูวิก
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้า ับพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: ัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
0: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
7: You're listening. 92.

นัยศิลปินไทยที่ร้องเพลงสากลได้พร้อมมากๆนะคะก่อนหน้านั้นมีเมโลดี้ด้วยกับ Please Say Hello กลับมาเจอกันรอบบ่ายค่ะคุณผู้ฟังบ่ายโมงกับ18นาทีกับวันจันทร์ของเรานะคะ22มิถุนายน2569อากาศช่วงบ่ายๆวันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนจัดมากเท่าไหร่มีแดดมาบ้างเล็กน้อยเป็นพักๆนะคะอากาศครึ้มๆมาเพราะว่าช่วงเช้าเราเจอฝนแบบโปรยปลายมองไปทางดอยสุเทพจะเห็นความสวยงามของบรรยากาศแบบประมาณว่าหลังฝนตกแล้วมีทะเลหมอกเบาๆอะไรประมาณนี้นะช่วงนี้ก็ยังคงต้องมีอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝากให้ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยค่ะฝนมาบ้างอาจจะตกแบบไม่ทั่วฟ้านะคะแล้วก็อาจจะมีแดดบ้างสลับกันไปมานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแต่ที่แน่ๆบ่ายนี้ยังคงต้องทำงานและสู้กับงานสู้กับอาการง่วงด้วยนะคะฟังเพลงสากลด้วยกันในชั่วโมงแรกของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นั่งยาวๆถึง4โมงเย็นฟังเพลงหลากหลายเป็นเพื่อนกันกับเชียงใหม่รีดิโอแล้วก็เวลาของการทำงานกันด้วยนะคะ Spirit Led เพลงนี้บ้างจากนามิสกอตอลาดินค่ะ

อุทัยคารุค่ะคุณฟังนี่คือ This One ชาคลายอิงและชายนะคะเพลงเก่าของเธอด้วยตอนนั้นมีฮันทริกนะคะเสียงของอีเจนี่โดดเด่นสุดๆกับ What Is Our Life ตอนนั้นมีนามิสกอตด้วยค่ะกับ Sweetless ฟังหลายเพลงต่อเนื่องกันในช่วงเวลาบ่ายๆของวันจันทร์นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz บ่ายโมงกับ30นาทีและชั่วโมงนี้ค่ะยังอยู่ด้วยกันกับการเดินทางเติมความสุขสีสันไม่ว่าจะเป็นวันเที่ยววันทำงานวันไปไหนมาไหนต้องบอกว่าขนส่งมวลชนบ้านเรายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการมีรถที่ดีสักคันหนึ่งเอาไว้ที่บ้านเนี่ยมันดีต่อเราแน่นอนค่ะฝนตกก็ไม่เปียกแดดร้อนแดดแรงๆก็สบายนะเปิดแอร์ในรถแบบฉ่ำๆกันไปเลยทีเดียวค่ะเลือกรถที่ตรงใจและตรงสไตล์ในการใช้งานได้กับ Toyota เชียงใหม่เราพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนะคะคันนี้ก็สวยกับ Fortuner Leader ค่ะข้อเสนอพิเศษเดือนนี้เท่านั้นผ่อนเริ่มต้น 9,819 บาทต่อเดือนดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.59% ฟรีประกันภัยชั้น1นะคะขยายระยะรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กม.เมื่อเช็คระยะตามกำหนดจากโปรแกรมของ TCFR Plus ค่ะวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้นัดหมายในการรับบริการและก็แวะไปเป็นเจ้าของได้เทสต์ได้กันได้หรือว่ามองหารถกระบะที่พร้อมเดินทางคันแกร่งสายลุยและก็สวยด้วยขับกระบะสมัยเนื้อบอกว่าเขามาพร้อมกับออปชั่นเยอะแล้วก็มาพร้อมกับความสวยคันนี้กับ Hilux Travel 4 Tracks นะคะจัดให้คุ้มแบบเลือกได้3ทางเลือกจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.19% ค่ะหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ย 1.99% พร้อมประกันภัยชั้น1หรือผ่อนตาม 8,744 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกเป็นช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทก็ได้นะคะวันนี้ค่ะยินดีให้บริการเสมอว่าไปเทสต์ไดร์และใช้บริการปรึกษาการขายแล้วก็ให้คำแนะนำกับคุณได้เสมอๆนะคะกับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาทองสักขฟางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์เบอร์นี้สอบถามได้เลยนะคะ053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณไปที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาถึงงานของซานตานา The Game of Love ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ฟังเพลงแบบมีจังหวะนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังเพราะหลายคนเริ่มประมาณว่าอยากจะได้พลังดีๆกระฉับกระเฉงในการทำงานช่วงบ่ายๆนะคะฟังเพลงช้าเดี๋ยวจะหลับเอาเริ่มต้นครึ่งหลังของเรากับเพื่อนของเมกะบอยส์นะคะบูมบูมบูมบูมบูมสี่บูมด้วยกันนะคะเดี๋ยวพูดชื่อแคทดอด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับพาชาร์จไอวิลสบายเวอร์ชันกันด้วยนะคะบ่ายโมงกับ47นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์นะคะมาต่อกันที่งานของคาร์ดักลาสเพลงนี้บ้างบัสสต็อปนะคะกังฟูไฟติ้ง

ลงเก่านิดนึงค่ะคุณฟังแต่ไม่ได้แก่นะคะมีคนบอกว่าเปิดเพลงเหมือนดักแก่เลยเหมือนอายุเยอะอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเพลงเก่าบางทีนานๆได้ฟังทีมันก็สนุกดีนะอย่างเพลงเนี้ยดาวกาซาเดนเต้จากโอโซนเขาดังมากเลยนะกังฟูไฟติ้งค่ะบัสตับแล้วก็คาร์ดักลาสด้วยและบูมบูมบูมบูมของเวนกาบอยส์นะคะพูดถึงความแก่ค่ะคุณฟังก็ไปเห็นมีเป็นเขาได้เป็นแคปชั่นหนึ่งที่เขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กเขาบอกว่านี่อย่ามาถามนะว่าทำไมถึงติดซีรีส์ตอนแก่ก็คือมาดูตอนอายุเยอะๆ30อัพ40อัพอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่รู้จักซีรีส์ใดๆทั้งสิ้นตอนเด็กเราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราไม่มีอะไรใดๆแบบนี้เลยค่ะเราเลิกงานเลิกเรียนมาปั๊บเราก็จะเล่นหนังยางกับเพื่อนเล่นนอนเล่นนี่กันไปไม่ได้ดูซีรีส์ใดๆเพราะว่าเราจะรู้จักแต่ปลาบู่ทองกับกรอบเพชรเจ็ดสีนะคะหรือว่าจะเป็นยอดมนุษย์ทั้งหลายทั้งหลายที่ก็มีรายการทีวีตอนเช้าซึ่งเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่เป็นสวรรค์โดราเอมอนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือต้องตื่นเช้าเท่านั้นเพื่อจะมาดูช่อง9การ์ตูนนี่แหละบูมสุดเลยทีเดียวค่ะคือต้องตื่นมาดูตอนนั้นถ้าเกิดพลาดไปสักตื่นสายปั๊บเดี๋ยวจะไม่ได้ดูเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ของเด็กๆคือตื่นเช้ากว่าวันไปเรียนได้สบายเพราะว่าต้องเตรียมตัวตื่นเช้าเพื่อจะมาดูการ์ตูนนี่แหละแล้วก็มาดูเขาเรียกเป็นสารคดีหรือเปล่าไม่เชิงแต่ว่าเป็นลักษณะของสาระน่ารู้ต่างๆนะซึ่งมันก็มีแทรกสอดแทรกให้เด็กๆได้ดูกันแต่ทีวีสมัยนี้มันก็แตกต่างจากสมัยก่อนเยอะเพราะว่าเด็กดูทีวีกันน้อยลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็มาติดซีรีส์ตอนแก่นี่แหละเพราะว่ามันหาดูได้ง่ายแล้วก็มีหลายๆอย่างให้ได้ดูกันถ้าเกิดเป็นซีรีส์ของทางฝรั่งเขาเนี่ยโอ้โหดูกันแบบว่ามาราธอนมากๆเมื่อก่อนเคยติด Walking Dead คุณผู้ฟังติดมากแล้วก็ดูเยอะจนสุดท้ายไม่ดูต่อเพราะว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดนะตอนนี้คือไม่ได้ดูต่อเลยว่า Walking Dead เป็นยังไงบ้างแต่เมื่อก่อนนี่คือดูตลอดดูทุกตอนนะต้องแบบว่ารอเมื่อไหร่จะมาประมาณนั้นคือตอนนั้นไม่กลัวผีดิบแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยจะได้ดูละหรือว่าจะเป็นซีรีส์ของเกาหลีอันนี้ก็ยังดูต่อ นี่จะจบไวนิดนึงแต่ของจีนนี่ตอนหลังๆมาเริ่มมี EP เยอะมีคนบ่นเหมือนกันว่ามันจะยาวนานไปไหนประมาณนั้นเลยค่ะคือต้องมีเวลาดูจริงๆสำหรับการดูซีรีส์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสุขในวัยเราเนาะมันก็ได้ดูโน่นดูนี่ไปมันก็เพลินไปเพราะบางทีการได้ติดตามข่าวสารเยอะเกินไปเรื่องคนอื่นเยอะเกินไปมันทำให้เราเครียดเพราะฉะนั้นก็ฟังเพลงเก่าๆบ้างอะไรบ้างแบบนี้แหละก็ได้ย้อนกันไปและที่สำคัญมันทำให้เรา สนุกสนานกับการทำงานช่วงบ่ายได้มากขึ้นด้วยนะเพลงนี้เก่าไม่เยอะค่ะพิทบูลเนี่ยเปิดบ่อยด้วยเพลงนี้ International Love นะคะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงไทยเพราะๆเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์เดี๋ยวเจอกันหลังข่าวนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นเมฆลาแรงขึ้นได้อีกจ่อถล่มญี่ปุ่น 26-27 มิถุนายนนี้ไม่ส่งผลกระทบไทยศูนย์ติดตามพายุเขตร้อนฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นเมฆลาหรือพายุหมายเลข 7W ได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ขณะนี้พายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุเมฆลาได้เข้าสู่ช่วงการทวีกำลังอย่างรวดเร็ว Rapid Intensification แล้วและมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงต่อเนื่องในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยแบบจำลองทยากรส่วนใหญ่คาดว่าพายุอาจพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ในวันจันทร์และมีโอกาสทวีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ4ภายในวันอังคารในระยะ 1-2 วันข้างหน้าพายุจะยังคงเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือภายใต้อิทธิพลของความกดอากาศสูงกึ่งร้อนจากนั้นคาดว่าจะหักเลี้ยวขึ้นทางเหนือไปทางญี่ปุ่นในช่วงกลางสัปดาห์แม้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยชายฝั่งแต่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้พื้นที่หมู่เกาะปาตาเนสและบาบูยันของฟิลิปปินส์พื้นที่ตะวันออกของไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะยายามะและโอกินาวะของญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากลมพายุและฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังช่วยเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้บางพื้นที่ของฟิลิปปินส์มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามนักพยากรณ์อากาศคาดว่าหลังจากพายุเคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของทะเลฟิลิปปินส์และใกล้หมู่เกาะญี่ปุ่นจะเริ่มอ่อนกำลังลงจากอิทธิพลของน้ำทะเลที่เย็นกว่าและกระแสลมเฉือนในระดับสูงโดยอาจลดระดับกลับเป็นพายุโซนร้อนเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้โอกินาวะช่วงปลายสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามใครที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายสัปดาห์นี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ่ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลา รามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: You're listening.

มีเพลงซิงเกิลใหม่ให้ได้ฟังกันสักทีชื่อเพลงก็คือทีละวันค่ะ One Day at the Time นะคะก่อนนั้นมี Free Hand กับเมื่อถูกคนพบนั่นเองค่ะเป็น2เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่2บ่าย2 17 นาทีเชียงใหม่รีดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะเมื่อดวงใจมีรัก

ยพรให้กันและกันแล้วความรู้สึกดีๆที่อาจจะเคยได้รับนะคะมันก็ยังอยู่ในใจเสมอๆขอให้เราทั้งคู่โชคดีต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตที่ตัวเองต้องการที่ตัวเองเลือกกันละกันนะคะถ้าชูคัลเลอร์เพลงนี้ค่ะก่อนในนั้นมีฟิลโลฟิลโลกับเพลงรักเพลงหนึ่งและเจนเย่และเอฟิโรกับเมื่อดวงใจมีรักนะคะเพลงเก่าๆที่นำมาทำใหม่ได้เพราะเลยทีเดียวตอนนี้บ่ายสองกับอีประมาณ29นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะช่วงนี้เรายังคงต้องอยู่ในสภาวะอากาศที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เองยังดูแลตัวเองได้นะคะแต่ว่าเด็กนี่สิบางทีต้องเช็คอาการเขานิดนึงกันละกันค่ะเพราะบางทีการร้องไห้งอแงของเด็กนี่มีที่มาแน่นอนนะคะวันนี้ค่ะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอชวนมาดูแลสุขภาพของลูกน้อยลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นจากการป้องกันก่อนป่วย RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาแต่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาดที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั่นเองค่ะซึ่งเรามีภูมิคุ้มกันสมเด็จรูปสมการป้องกัน RSV จุดเด่นก็คือฉีดเพียงแค่1เข็มเท่านั้นฉีดเพียง1ครั้งค่ะช่วยในการลดโอกาสการติดเชื้อ RSV ได้สูงสุดถึง 88% ลดความเสี่ยงการนอนโรงพยาบาลจาก RSV และรวมไปถึงภูมิคุ้มกันระยะยาวประมาณ6เดือนเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงไม่เกิน1ปีนะคะเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาค่ะให้ลูกน้อยผ่านช่วงระบาดฤดูระบาดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้ค่ะอยู่ที่ 12,900 บาทจนถึง30กันยายนนี้สอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังกับการเช็คอัพดูแลสุขภาพมาตรวจสุขภาพประจำปีกันได้ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะมีทั้งโปรแกรมในการตรวจสุขภาพหัวใจสำหรับผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไป 6,840 บาทโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ10รายการตรวจ 7,695 บาทและมีโปรแกรมในการตรวจสุขภาพของเด็ก 6-15 ปีเด็กทั่วไป 2,900 บาทเด็กอ้วน 5,800 บาทค่ะสนใจก็สามารถสอบถามได้ตรวจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชนนะคะครอบคลุมรายการตรวจที่จำเป็นเลือกวันตรวจได้สะดวกและรวดเร็วกันด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอใครๆก็ใกล้หมอ053-200-002และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะออนแอร์ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะๆเลยค่ะวันนี้ออนแอร์จาก Enjoy Play ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่

0: รสสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
3: Refresh, refill the music.

ไว้ว่าเขาไม่เอาจะได้กลับมารักตัวเองให้เยอะยิ่งขึ้นนะคะเราไม่มีใครที่จะรักและหวังดีเท่าตัวเราเองแล้วค่ะงานของอีวัลันทอนเพลงนี้กับจำไว้และก่อนนั้นมีเหมือนพลอยให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะนะคะใบ2กับ46นาทีกับชั่วโมงยามบ่ายของเราครึ่งหลังและด้วยค่ะคุณผู้ฟังจะว่าไปทุกวันนี้เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนี่กำลังจะหมดครึ่งแรกของปีเพราะนี้คือเดือนที่6มิถุนายนส่วนเดือนหน้าเข้าสู่ครึ่งหลังกันแล้วนะหลายคนก็เริ่มมีการรีวิวตัวเองแล้วว่า6เดือนที่6เดือนของปีนี้เป็นไงบ้างบางคนรู้บอกว่าอ้วนขึ้นบางคนก็อาจจะแบบว่ามีโน่นมีนี่แต่เปลี่ยนแปลงอะไรค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วเราสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้นะคะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่างเช่นการหาไอเดียใหม่ๆทุกวันเป็นการฝึกความคิดแล้วก็ใช้สมองกับการใช้งานทุกวันเลยทีเดียวทำให้เราพัฒนาศักยภาพได้ขึ้นนะคะมองมุมต่างแล้วก็ช่างสังเกตได้เดินค่ะฝึกการ

คิดนอกกรอบคิดอะไรที่แปลกใหม่กันบ้างเวลาที่เราขับรถผ่านทางร่วมทางแยกผ่านอะไรก็ลองสังเกตดูข้างทางมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าต้องรู้จักสังเกตนะอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะบางทีการเปลี่ยนแปลงอาจจะทำให้เราได้มีอะไรใหม่ๆขึ้นได้ขยันตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบได้ด้วยถามอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีคำตอบนะคะแล้วก็รวมไปถึงการหาไอดอลที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรากระตุ้นทำให้เราอยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบความสำเร็จหรือว่าให้ลองทำดูนะคะเล่นเกมก็ได้คุณผู้ฟังเล่นเกมสมัยนี้ก็ฝึกสมองได้นะเวลานั่งรอโน่นรอนี่ไม่ขี้เกียจไปดูข่าวต่างๆนานาใน Facebook ใน IG ต่างๆนานาเล่นเกมไปเลยค่ะนี่ก็เล่นอยู่เกมนึงเล่นสนุกมากๆบางทีก็อาจจะแบบไม่ผ่านด่านบ้างก็ลองใหม่ได้มันคือเกมนะคะก็เล่นบ่อยๆฝึกสมองได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ศึกษาเรื่องที่คุณอาจจะไม่เคยสนใจมาก่อนแต่ลองศึกษาดูอาจจะทำให้เรารู้มากขึ้นนะคะอ่านหนังสือวันละบทวันละหน้าก็ได้ไม่ต้องถึงบทวันละหน้าวันละเยอะๆนิดนึงก็จะทำให้เราได้เพิ่มความรู้แล้วก็หมั่นเขียนด้วยทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเวลาทำอะไรก็แต่เขียนน้อยลงนะคุณผู้ฟังบางทีมือแข็งเลยลองคัดกอไก่ก็ได้หรือว่าอาจจะลองฝึกลองเขียนต่างๆนานาลองดูกันละกันทั้งการอ่านการเขียนยังคงเป็นเบสิกพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวฝึกวันละเล็กวันละน้อยนะแล้วก็หาเวลาในการดูแลตัวเองด้วยหาความสุขเล็กๆของเราแค่นี้แหละแฮปปี้แน่นอนให้กำลังใจกับทุกคนเหมือนเดิมนะคะกับช่วงเวลาบ่ายๆของเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์มาส่งท้ายในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ด้วยความสุขกันนะคะเกสโนวาและดังพันกรคิดถึงเป็นประจำค่ะ

องตื่นให้ไวแม้จะยากสักแค่ไหนแต่ว่าไปคนเราก็เก่งนะแม้จะเหนื่อยแม้จะท้อแม้จะมีปัญหาชีวิตเยอะเนี่ยตื่นเช้ามาตอนเช้าเราก็ต้องตื่นต้องมาทำโน้นทำนี้ได้เหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังกำลังใจนี้ยังคงสำคัญแน่นอนนะคะอีกหนึ่งเพลงของจิ๊บแล้วก็โดมอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ไหวเป็นเพลงหนึ่งที่เหมือนจะเป็นการให้กำลังใจแบบไกลๆเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเติมพลังใจแล้วก็ไปกันต่อนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ส่งท้ายกันก่อนแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะนนทนนท์เพลงนี้บ้างกับโตริมไม่ได้ฟังสนานเลยนะไปเจอกัน

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังปิดระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กระทรวงการคลังปิดระบบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้เผยยอดผู้ลงทะเบียนพุ่งทะลุ 13.7 ล้านรายพร้อมแนะวิธีเช็คสถานะล่าสุดและปักหมุดวันประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเป็นทางการภายหลังจากการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4 ถึง 21 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา 23:00 นของวันที่21 มิถุนายนกระทรวงการคลังได้ทำการปิดระบบการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยตัวเลขความคืบหน้าภาพรวมการลงทะเบียนข้อมูลณวันที่21 มิถุนายน 69ดังนี้มีผู้เข้ามาลงทะเบียนยืนยันสิทธิแล้วจำนวน12,654,200รายคิดเป็นร้อยละ 96.1 และมีผู้ตกค้างที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิอีก 519,773 รายกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนเชิงรุกให้แล้วจำนวน 1,47,313 รายคิดเป็นร้อยละ 99.98% ซึ่งจะมีการส่งต่อข้อมูลทั้งหมดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นต่อไปสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วทั้งกลุ่มผู้มีบัตรรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนผ่านกระทรวงมหาดไทยทางหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการได้ขึ้นประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่17 กรกฎาคม 2569โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ผ่าน4ช่องทางหลักดังนี้1เว็บไซต์โครงการ2แอปพลิเคชันเป่าตัง3แอปพลิเคชันทางรัฐ4หน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารที่กำหนดจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: Media Mega Fail ฟังกว้างไป everywhere Brand and Mark
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
7: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
8: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive-in วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
10: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
8: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
11: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
12: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
13: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
12: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
13: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
15: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
16: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
15: คำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: และทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Fresh

Family Groove ค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ Feeling in Love นะคะก่อนนั้นมีซาร่าซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับหน้าที่ฉันและโบกี้ไลออนกับชีวิตจริงนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของพี่ๆมช.กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังเส้นห้วยแก้วทางหน้ามอแล้วก็หลังมอนี่รถเยอะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากมีพี่ๆปี2แล้วเนี่ยปี1เพิ่งเข้าซึ่งบางโซนก็อาจจะอยู่ในเชียงใหม่เองแล้วก็เข้าในมช.ก็อาจจะไม่ต้องใช้บริการหอพักต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดเดินทางมาจากต่างจังหวัดนี่เยอะเลยนะหอพักทั้งหน้ามอหลังมอนี่ตอนนี้น่าจะไม่เหลือแล้วล่ะรวมไปถึงหอในกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เส้นห้วยแก้วเส้นสุเทพนี่รถแน่นแน่นอนเพราะว่าเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของพี่มช.นั่นเองนะตอนนี้น่าจะเปิดเทอมกันแบบ 100% เพราะว่าเด็กๆเองก็เปิดเทอมหมายถึงว่าน้องๆอนุบาลหรือว่าจะเป็นประถมต่างๆนานาด้วยตอนนี้ก็เข้าสู่หมดของการเรียนการใช้ชีวิตจริงแบบจริงๆจังๆกันแล้วนะคะชั่วโมงที่3บ่าย3 19นาทีแดดแรงสุดจริงๆนะตอนนี้นะคะหลังจากที่ตอนเช้าเจอฝนพรำๆกันไปบ่ายๆมานี่แดดมาแทนที่ไม่มีกลุ่มฝนใกล้ๆด้วยนะคะฟิโลและโฟอีฟกับรูมค่ะ

ตอนนี้ฝนไม่ซาเพราะว่ายังไม่ตกแนวคุณฟังแดดแรงต่างหากนะคะงั้นจากมัยราบค่ะและซีนายกับเรนโซนอยากจะเจอบรรยากาศแบบฝนฟ้าฝนตกอะไรประมาณนี้นะคะน่าจะดับร้อนได้เยอะแต่ช่วงนี้ฝนเริ่มเบาบางลงไปเตรียมรับมือกับภาวะฝนทิ้งช่วงกันได้เลยนะคะซีรีส์เบคอนเพลงใหม่กับคุณจะชอบผมไหมแล้วก็รวมไปถึงฟิลโลฟิลโลและโฟร์อีฟกับรูมด้วยค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสามกับ30นาทีกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์นะคะและมาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่เหมือนเดิมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมให้การดูแลรถคุณเสมอเพราะนอกจากการมีเจ้าของเป็นเจ้าของรถคันใหม่แล้วเนี่ยการดูแลรักษายิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวเราจะสังเกตได้ว่าบางทีเห็นรถใหม่ๆเนี่ยเสียกลางทางบ้างล่ะต่างๆนานาอาจจะเป็นเพราะว่าลืมเช็คนะนอกจากการลืมเติมน้ำมันนะคุณผู้ฟังซึ่งก็นี่แหละต้องเช็ครถให้สม่ำเสมอและเป็นประจำด้วยค่ะยิ่งรถใหม่ก็ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษนะวันนี้นัดหมายในการรับบริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่จะรถใหม่รถเก่าเราก็ดูแลครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะอย่างที่เขาบอกกันว่ายางรถยนต์ก็เหมือนแฟนตอนใหม่ๆก็รักกันดีแต่พอไม่ดูแลดอกยางสึกแบบไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ลมยางก็อ่อนก็ไม่เช็คกันค่ะสุดท้ายอาจจะพังกลางทางได้ก่อนที่ยางจะบอกลาวแวะมาเปลี่ยนยางกับโปรดีๆที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยเพราะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนรักรถแล้วก็การดูแลเรื่องของยางกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโปรโมชั่นยางแพ็คสุดคุ้มคุ้มทุกขอบลดสูงสุด 2,000 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสุดคุ้มนะคะ 25% เฉพาะยี่ห้อที่กำหนดค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งสูตรและถ่วงล้อกันด้วยเมื่อคุณเปลี่ยนยาง4เส้นนัดหมายรับบริการได้ที่ศูนย์บริการโตโยต้าเชียงใหม่รับพร้อมให้บริการเสมอกับห้องกับการดูแลในส่วนของหลังการขายนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมตามมาตรฐานของ Toyota เครื่องมือทันสมัยพร้อมกับเทคโนโลยีการตรวจเช็คที่ได้มาตรฐานด้วยใช้อะไหล่แท้ Toyota มั่นใจได้ในคุณภาพการซ่อมบำรุงค่ะห้องรับรองลูกค้าสะดวกและสะอาดปลอดภัยและก็พร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟแวะมาเติมกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังยินดีให้บริการเสมอเติมความสุขในการเดินทางเลือก Toyota ครั้งใดมั่นใจกับ Toyota เชียงใหม่ดูแลคุณด้วยมืออาชีพจริงๆนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ฝากกดตะกดไลค์กด follow ด้วยนะคะและ0532020009ยินดีให้บริการเสมอกับ Toyota เชียงใหม่เช็ครถเป็นประจำรับรองไม่วุ่นวายแน่นอนนะคะชีวิตวุ่นวายจากโปเตโต้ค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

ซีรีส์ Moon Lover ส่งเข้าประกวดเพลงนี้นะคะเป็นเพลงชาที่ชอบเพลงนึงเลยทีเดียวนี่คือ For You จาก Moon Lover ตอนนั้นเอา For You จาก1997 Love Story ไป 3:46 นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่รีเดล 92 เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับอีเกียด้วยนะคะชวนไปช้อปกันค่ะช้อปคุ้มกลางปีสำหรับคนรักบ้านต้องงานนี้อีเกียเซลลดสูงสุด 80% พบกัน 18-28 มิถุนายน 11 วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วด้วยใครที่สนใจตามไปช้อปกันนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสมาชิกของอีเกียแฟมิลี่รับส่วนลดเพิ่มอีก 15% ทันทีเมื่อมาช้อปที่สโตร์นะคะ 18-28 มิถุนายนนี้ช้อปได้ที่สโตร์อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตค่ะช้อปสะดวกได้ทั้งสโตร์อีเกียและออนไลน์ด้วยและพบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการเลือกให้ตรงใจตรงสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังกับอีเกียเซลล์เริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุดสมัครเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช้อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือว่าช้อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th นะคะวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้ชาวเชียงใหม่พบกันได้ที่อีเกียเชียงใหม่บริเวณโครงการ Life Express ติดกับแมคโครหางดงนะคะบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอย่าลืมแวะไปช้อปกันได้สินค้าเยอะมากและลดเยอะอีกต่างหากด้วยค่ะใครจะตกแต่งบ้านทำโน้นทำนี่เพื่อบ้านหรือว่าจะเป็นร้านคาเฟ่ร้านอาหารแวะไปเลือกสินค้าราคาพิเศษกันได้ที่อีเกียได้เลยนะคะฮาวาซาเพลงนี้บ้างกับโซคิวค่ะ

The Garden ค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้กับ Romantic Sunday นะคะจากคมทาวช่าๆได้ข่าวว่าแวบมาวิ่งแถวสวนลุมด้วยค่ะคุณผู้ฟังตัวจริงขาวโอโม่สุดๆไปเลยฮาวาซาก่อนนั้นกับ So Cute หลายๆเพลงต่อเนื่องกันนะคะแป๊บเดียวตอนนี้จะ4โมงเย็นแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพลินๆกันไปในสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะชอบเพลงในโซนของเอเชียนซองส่วนใหญ่จะมีเกาหลีซะเยอะเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ขอมาได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะฟังเพลงอื่นๆที่ไม่ใช่เพลงเกาหลีก็ลองถามมาแล้วกันค่ะถ้าเกิดมีรับรองว่าเปิดให้ฟังแน่นอนไม่ขัดใจนะคะคุณผู้ฟังจะได้เพลินเพลินกันไปแล้วอย่างที่ทราบกันในวันนี้ถนนหนทางหลายเส้นทางรถราก็น่าจะแน่นรถก็น่าจะติดแน่นอนค่ะฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นบ้านเราสิ่งที่ลุ้นสุดๆก็คือเรื่องของการเดินทางและเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองค่ะไม่มีปัญหาในการเดินทางนี่แหละดีที่สุดถึงบ้านปลอดภัยก็เป็นอีกอะไรที่เหมือนกับเราได้โอเคมากๆเลยทีเดียวเพราะทุกวันนี้รถราเยอะจริงๆนะทั้งมอเตอร์ไซค์เอ่ยทั้งรถยนต์เอ่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเดินทางกลับบ้านถึงบ้านอย่างปลอดภัยนี่แหละเวิร์กสุดเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะส่งได้กันก่อนในชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะคะกับเพลงพร้อมและเรื่องราวที่น่าสนใจกับรายการ Mash FM ค่ะซึ่งก็จะมาพร้อมกับสาระดีๆและก็รวมไปถึงเรื่องที่น่ารู้อีกมากมายติดตามด้วยกันได้กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz และรายการ Mash FM ส่งท้ายด้วยเพลงนี้ Traffic Light Limousine นะคะเจอกัน5โมงเพลงเก่ารออยู่ค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะศรีลังกากำลังเผชิญการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานับเป็นการระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีข้อมูลจากศูนย์ควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติหรือ NDCU แสดงให้เห็นว่าตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกในประเทศพุ่งสูงจาก 5,651 คนเมื่อเดือนเมษายนเป็น 1,638 คนในช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนี้ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมามีมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตแล้ว28คนซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขของศรีลังการะบุว่าโรคไข้เลือดออกมักจะระบาดเป็นปกติในช่วงฤดูมรสุมแต่การขยายตัวของเมืองที่ขาดการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดิดวาซึ่งพัดถล่มศรีลังกาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้สถานการณ์การระบาดในปีนี้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและอาจเทียบเท่ากับครั้งนั้นมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมสูงกว่า 1,500 คนขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขศรีลังกาและเจ้าหน้าที่รัฐอีกหลายภาคส่วนจับมือเปิดตัวโครงการพิเศษเพื่อทำความสะอาดโรงเรียนบ้านเรือนเขตก่อสร้างและอาคารสาธารณะหลายแห่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613 หายยูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
5: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
6: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนกไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้

0: ไปหาหมอไหมคะ
1: ไม่อ
0: ่
1: ะ
0: ไปหาหมอเธออ
1: ืมไม่อ่ะ
0: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: ียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness
1: is our happiness
2: is our happiness.
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
3: Forab
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใคร
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
5: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
7: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
7: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันยามบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดแตะที่ประมาณ24องศาเซลเซียสนะคะบ่ายนี้แม้นว่าท้องฟ้าจะดูครึ้มๆแต่ปริมาณครอบคลุมเพียงแค่ 40% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บางอำเภอไม่มีฝนเลยนะคะทั้งจอมทองฮอดและดอยเต่าในขณะที่ภาพรวมของภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากการคาดการณ์นะคะปริมาณฝนในสัปดาห์นี้น่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ 40% ส่วนในช่วงวันเสาร์เป็นต้นไปก็น่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นคาดการณ์ว่า 60% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์และข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะ
1: แมส FM
0: แมส FM คุณผู้ฟังคะจากพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาที่มีต่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยกล่าวคือมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างป

ติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้มีการเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่มีผู้ประสบภัยซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดได้ทรงมีพระดำรัสเล่าว่าครั้งแรกที่เราไปเยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมประชาชนมากมายแช่น้ำยืนรอเฝ้าเราได้รับเงิน20บาทที่เปียกโชกจากชาวบ้านเขาบอกว่าขอถวายสำหรับช่วยเหลือประชาชนเราก็ถามว่าทำไมไม่เก็บไว้ช่วยเหลือตัวเองเขาก็ยืนยันคำเดิมนี้จึงเป็น20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้

0: ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำให้ท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติดังนั้นในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมโดยมีพันธกิจประกอบด้วยการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและการเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืน
1: Mass FM Your happiness, our happiness.

0: คุณผู้ฟังคะนายอัศนีบุรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสำนักการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ที่คว้าอันดับ2ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือครั้งที่21ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ภายใต้แนวคิดสวรรคโลกวิชาการ Creative City Creative Learningณเทศบาลเมืองสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่15ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ยังเป็นเทศบาลเพียงแห่งเดียวใน9อันดับแรกที่ไม่มีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยการแข่งขันดังกล่าวมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน117แห่งจาก17จังหวัดภาคเหนือซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่มีผลงานผ่านเข้าสู่การแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่15ประจำปี2569ณองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองจำนวนทั้งสิ้น32รายการเทศบาลนครเชียงใหม่ขอขอบคุณผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนและทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนและสร้างความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ
1: เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวเรื่องตลาดว่ากาดในเวียงที่มีมาแต่เดิมมี2แห่งคือกาดกลางเวียงและกาดที่ประตูเฉียงเรือกหรือประตูท่าแพซึ่งลักษณะกาดหรือตลาดแบ่งออกเป็นกาดเช้าคือตลาดที่มีการนำสินค้าไปวางขายในตอนเช้ากาดลีเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่กาดแรงคือตลาดที่มีในตอนเย็นส่วนกาดก้อมก็คือตลาดเล็กๆที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันไม่กี่คนและกาดมั่วเป็นตลาดที่มีการนัดหมายกันเป็นครั้งๆเช่นอาทิตย์ละครั้งสถานที่นัดหมายจะหมุนเวียนกันไปกาดมั่วนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีพ่อค้าแม่ขายมาจากหลายที่นำสินค้าเครื่องมืออุปโภคบริโภคมาวางขายกันมากมาย
2: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
3: มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
5: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
3: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
4: พร้อมกับเมืองมีโชค
3: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
5: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
4: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
3: ์มีโชคพลาซ่าม
4: ีโชคพลาซ่า
3: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
5: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
4: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
5: 240-777
3: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
3: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
2: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
3: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Wairi Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
2: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Wairi Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่

ชียงใหม่จดบันทึกทิศทางถ้าหากคุณจะต้องเดินทางไปบนเส้นทางที่มีความสลับซับซ้อนคุณจะจดบันทึกเส้นทางนั้นๆเอาไว้หรือไม่อันที่จริงแล้วนั้นการเขียนแผนงานเป้าหมายและแนวความคิดของคุณลงไปในกระดาษทำให้สิ่งเหล่านี้ดูมีความเป็นจริงสำหรับคุณมากยิ่งขึ้นค่ะการจดบันทึกทุกย่างก้าวที่นำไปสู่สิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณจะต้องทำเพื่อเพิ่มพูนโอกาสที่ทำให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายในสักวันหนึ่งบุคคลที่จดบันทึกหรือเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปรารถนาออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอยู่เป็นนิดนั้นจะรู้สึกว่าตนเองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมากกว่าผู้อื่นถึง 32% ค่ะ

0: ครื่องนี้ต้องมีเอเซอร์ Chromebook คู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่มิโยพาณิชย์ทุกสาขาออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ Honda Wave และ Scoopy เหลือเพียง 49,900 Forza 350ลดถล่มราคาและดอกเบี้ยฟรี Air Inverter เกือบ 15,000 ผ่อนแค่ 3,000 นิดๆต่อเดือน Vespa รับเปิดเทอม 84,900 โชว์บัตรนักศึกษาลดอีกเป็น 10,000 มั่นใจบริการหลังการขายด้วยรางวัลช่างซ่อมอันดับ1ของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda Vespa ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
1: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรีพาลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่วินิเกอร์ล้างสารพิษลดคอเลสเตอรอลนมผึ้งยอดคุณอาหารสร้างภูมิคุ้มกันเกสรผึ้งรักษาภูมิแพ้ความดันและควบคุมน้ำหนัก
3: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Fora B มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
2: Fora B จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากล
4: สร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
3: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ Fora B Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
2: และ Fora B Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200 เมตรโทร053 420 568-9

ผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ขอแสดงความชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายต้นกล้าเยาวชน Justice Journey เข้าใจกฎหมายใส่ใจคุณธรรมซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูนณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นแก่เยาวชนรวมถึงแนวการศึกษาด้านกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพผู้พิพากษาและวิชาชีพทางกฎหมายตลอดจนส่งเสริมหลักธรรมและคุณธรรมในการดำเนินชีวิตซึ่งนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน10คนได้แก่ภัทรพลชัยสารไกรสอนตาสาคณาสิริอินทโกสุม

0: อาจารีอินทองชยาธาดาชนินทรานันพิชยาแจ่มสุวรรณชมพรพันธ์เหลียวสุธีดาเลียบริเอนซาวุฒิทวินเรือนเขียวและการนิชาพุทธิมาโดยมีครูจิรวดีดวงสวัสดิ์เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนตลอดการเข้าร่วมโครงการวารีเชียงใหม่ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนทุกคนซึ่งได้แสดงเห็นถึงคุณลักษณะของเยาวชนที่มีทั้งความรู้ควบคู่คุณธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลวารีเชียงใหม่and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: การเวลาครัชแฟลต
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
4: ่วนัสสนัน
3: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสสนันไบโอเทค
4: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
3: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
4: ห้องเชียงใหม
3: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: ชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
1: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
4: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
1: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
3: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
1: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
1: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆ อีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิด้วยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญ Oriental Princess Power by โรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C8 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Deli Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุก

0: ณผู้ฟังคะวันนี้อยากจะแนะนำว่าการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากรวงผึ้งในนามของฟอราบีมีนมผึ้งนะคะซึ่งเป็นของเหลวสีขาวขุ่นผลิตจากต่อมไฮโปฟาริงซึ่งอยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงานเพื่อเอาไว้ใช้เป็นอาหารเลี้ยงตัวอ่อนแล้วก็เลี้ยงนางพญาผึ้งฟอราบีค่ะอยากจะนำข้อมูลนะคะในเรื่องของนมผึ้งมาฝากกันว่าโดยนางพญาผึ้งจะบริโภคนมผึ้งตลอดอายุไขเพราะฉะนั้นทำให้มีขนาดตัวใหญ่สมบูรณ์แล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าผึ้งงานและผึ้งตัวผู้ถึง5เท่าภายในนมผึ้งจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แร่ธาตุวิตามินบีรวมกรดอะมิโนและกรดไขมันที่สำคัญอันเป็นสารสำคัญนะคะที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองความทรงจำผิวพรรณแล้วก็ช่วยปรับระดับฮอร์โมนด้วยอีกทั้งยังช่วยทำให้หลับสนิทร่างกายไม่อ่อนเพลียเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นอยากให้คุณมีโอกาสได้สัมผัสผลิตภัณฑ์จากฟอราบีมั่นใจในกระบวนการผลิตทั้งความสะอาดมีคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายปลอดภัยค่ะฟอราบียังมีอีกมากมายหลายผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งซึ่งคุณมั่นใจได้นะคะเชิญค่ะแวะไปที่โชว์รูมฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์สามารถติดตามทาง Facebook Fanpage ฟอราบี Products หรือ @idline@forabi ได้นะคะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: นัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒน
2: ที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
5: ขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ก่อนจากฝากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจรอคุณจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: Mass.

รักษาศีลทำสมาธิภาวนาเป็นความสุขที่สะอาดไม่ต้องการวัตถุจากภายนอกมาเติมเต็มเป็นความสุขแท้ที่ยั่งยืน The joy derived from giving alms, observing moral precepts, and practicing meditation is a pure happiness that does not require external material possessions to fulfill it. It's a true and lasting happiness.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเด็กไทยติดจอหนักเตรียมผลักดันกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้สื่อออนไลน์นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสกล่าวในการประชุมกรรมการกองทุนครั้งที่5/2569ว่าวันที่21 มิถุนายน 2569ข้อมูลจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสระบุว่าคนไทยกว่า 93.10% ใช้งานอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เฉลี่ย0-7 ชั่วโมง 54 นาทีต่อวันขณะที่เด็กอายุ0-2 ปีจำนวน 72.6% ใช้เวลาหน้าจอเกิน1 ชั่วโมงต่อวันซึ่งถือเป็นระดับที่อันต่อการเรียนรู้การสื่อสารและพัฒนาการตามวัยภัยออนไลน์ที่เด็กไทยกำลังเผชิญนอกจากผลกระทบด้านพัฒนาการแล้วเด็กและเยาวชนยังเผชิญความเสี่ยงจากโลกออนไลน์ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ไซเบอร์บูลีอิงการคุกคามทางเพศการพนันออนไลน์รวมถึงการได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่ส่งเสริมพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตความเครียดความวิตกกังวลพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมในระยะยาวสสสเตรียมศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทยโดยอ้างอิงแนวทางจากหลายประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วหนึ่งในตัวอย่างคือประเทศออสเตรเลียซึ่งมีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และกำหนดบทลงโทษต่อแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถคัดกรองผู้ใช้งานเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สสสยังร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ผ่านการผลักดันนโยบายการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายการพัฒนาระบบแจ้งเบาะแสและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์การดำเนินงานมุ่งเน้น4ด้านสำคัญได้แก่การเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อและดิจิทัลการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้การรณรงค์สร้างค่านิยมการใช้สื่ออย่างเหมาะสมและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EXสบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายอยู่ชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายอยู่ Facebook หายอยู่วิก
6: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: New NG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
8: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
9: IKEA Sale ลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่ IKEA บางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Rise In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
15: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
14: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
16: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
17: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถ

0: ทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92

ดินทางกลับบ้านเตรียมตัวพักกันแต่ว่าเย็นนี้รถราก็น่าจะเยอะโชคดีที่ไม่มีฝนตกนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันค่ะในชั่วโมงยามเย็นของเรามาพร้อมกับการสร้างบ้านอยู่บ้านอย่างสบายใจใครที่กำลังมีแผนอยากจะสร้างบ้านใช้บริการเราได้กับลำซับคอนสตรักชั่นค่ะรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือและมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษของเดือนมิถุนายนด้วยค่ะลำซับช่วยจ่ายสร้างบ้านกับลำซับฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้จองเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้นค่ะและโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยต้องบอกว่าคุ้มแน่นอนสำหรับคนอยากจะสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ลำซับคอนสตรักชั่นสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดค่ะลูกค้าที่สนใจปรึกเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะโทรนัดหมายในการสำรวจหน้างานไปดูที่กันก่อนได้เลยว่าที่เป็นแบบไหนแล้วก็บ้านแบบไหนถึงจะเหมาะกับคุณเราพร้อมให้คำแนะนำคุณเสมอกับลำซับคอนสตรักชั่นนะคะสาขาเชียงใหม่ค่ะพิกัดอยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566ลำซับคอนสตรักชั่นเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมได้ค่ะซึ่งในหน้าแฟนเพจของเราก็จะมีแบบบ้านสวยๆให้คุณได้รู้จากการที่คุณได้เลือกกันหรือว่าจะเป็นการอัปเดตหน้างานให้ลูกค้าได้ทราบกันด้วยอยู่ใกล้ถึงปลายเราก็ไปสร้างให้ได้ค่ะคุณผู้ฟังคุณจะอยู่โซนลำปางอยู่โซนน่านอยู่ลำพูนอยู่ปายอยู่เชียงใหม่ในอำเภอไหนก็ไปสร้างได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลำซับคอนสตรักชั่นเบอร์นี้0931965566นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของวสันต์โชติกุลเพลงนี้บ้างกับให้เธอค่ะ

ก่าของสนีวสันต์โชติกุลกับให้เธอนะคะ17นาฬิกากับอีกประมาณ25นาทีค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเย็นของวันจันทร์เติมความสุขในการเดินทางกลับบ้านด้วยเพลงเพราะเหมือนเดิมนะคะและชั่วโมงนี้ของเรามาพร้อมกับอีเกียเซลด้วยค่ะช็อปคุ้มกลางปีสมัครคนรักบ้านต้องไปงานนี้กับอีเกียเซลลดสูงสุด 80% พบกัน 18-28 มิถุนายนนี้11วันเท่านั้นนะคะพิเศษยิ่งขึ้นค่ะสมาชิกของอีเกีย Family รับส่วนลดเพิ่มเติมไปอีก 15% ทันทีเมื่อมาช็อปที่สโตร์ 18-28 มิถุนายนนี้ช็อปได้ที่สโตร์ของอีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทใหม่และภูเก็ตนะคะช็อปสะดวกได้ทั้งที่สโตร์อีเกียและออนไลน์ด้วยพบกับสินค้าเซลล์กว่า700รายการเลือกให้ตรงใจกับสไตล์ในการแต่งบ้านของคุณได้เลยค่ะและย้ำนะคะคุณผู้ฟังกับอีเกียเซลล์เริ่มแล้ววันนี้ลดสูงสุด 80% สำหรับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่ภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th นะคะวันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้นชาวเชียงใหม่พบกันได้ค่ะที่อีเกียเชียงใหม่บริเวณโครงการ Live Express ติดกับแมคโครหางดงบนถนนเชียงใหม่หางดงนั่นเองอย่าลืมแวะไปช็อปกันสินค้าราคาพิเศษให้คุณได้ช็อปกันทุกวันพบกันได้ที่อีเกียนั่นเองนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เปิดธงชัยไม่อินไตเพลงนี้บ้างกับเล่าสู่กันฟังค่ะ

มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังอย่างน้อยก็มีคนฟังเราแล้วก็อย่าลืมเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยนะคุณผู้ฟังก็เล่าสู่กันไปเป็นเรื่องราวของสารทุกข์สุขดิบแต่ละวันที่เราเจอเรื่องเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะพี่เบิร์ดธงชัยเล่าสู่กันฟังนะคะ 17:30 นค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับแสงชัยมอเตอร์เซลกันด้วยนะแสงชัยมาพร้อมกับรถคันใหม่ให้คุณได้เลือกกันกับมิซูแสงชัยเชิญสัมผัสและเป็นเจ้าของรถยนต์ Mitsubishi Outlander PHEVNew Pajero Sport คันใหญ่นั่งสบายความเล็กน่ารักของ New Atlas และก็ New Milas Eco Car ด้วยค่ะรวมไปถึง New กระบะ Triton Xpander New Xpander Cross ที่โชว์รูมของ Mitsu แสงชัยทดลองขับรับของที่ระลึกฟรีนะคะออกรถกับ Mitsubishi รับสิทธิพิเศษมากมายดาวเริ่มต้น0บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ค่ะและยังฟรีรับประกันอุปกรณ์ภาพนะคะและยังฟรีรับประกันคุณภาพค่าแรงตรวจเช็คระยะ5ปีด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมของ Mitsubishi แสงชัยสาขาแม่โจ้นะคะ053-262-555และที่โชว์รูมแม่เหี่ยค่ะ053-447-888เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมอัปเดตในส่วนของกิจกรรมของ Mitsubishi แสงชัยได้ที่ Facebook ของ Mitsubishi แสงชัยพร้อมให้บริการเสมอเลือกรถคันใหม่ที่ตรงใจในตระกูลของ Mitsubishi เชิญได้ที่ Mitsubishi แสงชัยนะคะส่งท้ายเบรกนี้ด้วยเบลลี่โอแคนกับอย่างน้อยค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกซ์

ได้เวลาทบทวนตัวเองแล้วนะคะคุณผู้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างกับมิถุนายนของเราก็จะมีเรื่องที่สูญเสียเยอะแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้บ้างก็มีเหมือนกันนะคะทบทวนจากพามี่ค่ะคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นมีของงานของอ้นสีพันกับยิ้มยิ้มนะคะไม่ว่าจะร้ายจะดีแค่ไหนยิ้มเข้าไว้ให้กำลังใจกันต่อค่ะคุณผู้ฟังและมาพร้อมกับความมั่นใจกันด้วยคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมคีเคมีบำบัดผมบางผมงอกได้หมดเลยทีเดียวค่ะปิดให้เนียนสนิทเลยแล้วก็ที่สำคัญเสริมบุคลิกภาพของคุณให้มั่นใจยิ่งขึ้นออกงานไหนถ่ายรูปไหนก็เอาอยู่นะคะคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียมเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะในทุกมุมมองดูดีแน่นอนแล้วก็ใช้ใส่ง่ายด้วยและคนจะกังวลว่าใส่วิกผมแล้วใส่ยากกลัวหลุดไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรามีวิธีการใส่ที่ต้องบอกว่าใส่แล้วมั่นใจไม่ร้อนไม่คันแน่นอนมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะไปปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้จะบอกว่ามีวิกผมให้คุณได้เลือกเยอะมากมายจะทำผมกล้าวผมสั้นผมยาวหรือว่าทรงไหนสีไหนก็มีให้คุณได้เลือกเยอะกันค่ะสำหรับท่านที่จะไปออกงานแล้วก็ต้องการแต่งเป็นแบบลักษณะของคอสเพลย์สวยๆก็มีให้คุณได้เลือกเช่นเดียวกันสอบถามเพิ่มเติมและแวะไปดูสินค้ากันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ยินดีให้บริการเสมอสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ0918583613 0918583613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็ดูข้อมูลได้ที่ Facebook ของไฮยูวิกได้เลยค่ะคุณผู้ฟังทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok เราจะมีการอัปเดตสินค้าใหม่และโปรโมชั่นใหม่ๆเสมอค่ะไปดูเพิ่มเติมที่ HiYouWix นะคะ HiYouWix กับวิกผม HiYou นั่นเองค่ะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเย็นของเรามาถึงงานเก่าๆของทาทะยังเพลงนี้บ้างนิยามความรักแม้จะมีเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายการเริ่มต้นจากการรักตัวเองก็สำคัญนะคะไม่รักตัวเองจากทัศยังค่ะ

ข่าวตีความคำว่ารักว่ายังไงบ้างอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละคนจะตีความคำว่ารักนี่ไม่เหมือนกันสักคนเลยทีเดียวอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะโบสุนิตาลีติกุลกับรักแท้หรือแค่เหงาค่ะทัทยังกับไม่รักตัวเองด้วยเวลาจะหมดแล้วจะ6โมงเย็นแล้ววัยนะคะก็เดี๋ยวฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันด้วยในชั่วโมงนี้และขอบคุณส่งท้ายกับบรรยากาศดีๆช่วงเย็นไม่แนะนำไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่านอกจากคุณจะได้ชิลกับบรรยากาศดีอาหารก็ยังอร่อยบริการก็น่ารักน่าประทับใจคือทุกอย่างดีงามไปหมดเลยทีเดียวต้องลองสักครั้งและคุณจะชอบกับท่าจีนชมจันทร์พลาสนะคะบรรยากาศดีๆตอนเย็นแบบนี้ค่ะร้านเปิดทุกเย็น17นาฬิกาถึง23นาฬิกาเชิญได้ที่ร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสเหมือนยกทะเลมาไว้ให้คนได้เลือกทานกันนะคะแวะมาทานกันได้อยากจะทานกุ้งก็มีทานปูก็อร่อยหรือว่าจะเป็นเมนูปลาก็มากมายนะคะอาหารทะเลครบทุกอย่างทีเดียวค่ะสดสะอาดและบรรยากาศดีกันด้วยเมนูแนะนำของที่นี่ก็ต้องปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะคะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาแบบนุ่มละลายในปากได้เลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่นะคะแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองหรือว่าจะเป็นปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์นะคะและอื่นมากมายคือเมนูเยอะมากเป็นเล่มเลยค่ะบอกไม่หมดแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องแวะไปให้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะจับบรรยากาศดีๆช่วงเย็นฝนไม่ตกนั่งสวนสวนร่มรื่นมากส่วนห้องแอร์แล้วก็ส่วนระเบียงบ้านยินดีให้บริการนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ค่ะขับรถผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยมีที่จอดรถเยอะสะดวกสบายไม่ต้องกังวลค่ะที่จอดรถเราเพียบเลยทีเดียวยินดีให้บริการนะคะจองตั๋วล่วงหน้าสอบถามเพิ่มเติม0635251719เบอร์นี้นะคะ0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสไปดูรีวิวอาหารอร่อยๆก่อนได้และถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะชอบที่นี่ค่ะท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Radio Twilight ฟังเพลงสากลด้วยกันนะคะกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนกันละกันค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าๆของเดี๋ยวนะแป๊บนึงเพลงสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างหายากนิดนึงอ่ะเพลงนี้ละกันเจียวัฒนากับเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมฟ้าใกล้มืดแล้วนะคะขับรถกลับบ้านปลอดภัยค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
2: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมอีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติชุ่มนิสัยครับสำหรับเย็นวันจันทร์วันนี้นะฮะท้องฟ้าชุ่มฉ่ำนะฮะเราอยู่กับเมฆลานะช่วงนี้สัปดาห์นี้คุณเมฆลาเขาก็จะมาเรื่องราวของลมฟ้าอากาศอยู่กับเราสัปดาห์หนึ่งเต็มๆเลยทีเดียวนะครับเย็นวันนี้ก็ฟังเพลงเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณชาบุกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19 ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนูโซนหน้าโซนหลังมีให้เลือก2บรรยากาศแต่คุณฟังราคายัง69เท่าเดิมนะครับอิ่มอร่อยกันได้เข้าปีที่9แล้วกับบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้านะครับแล้ววอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์นะครับบรรยากาศแบบนี้แวะไปทานอาหารค่ำนะฮะเมนูหลากหลายฟังเพลงสังสรรค์ทั้งมุมทั้งบรรยากาศโซนหน้าโซนกลางแบ็ครูมมีครบครันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่หลายคนก็ถือว่าที่นี่ก็คือที่สุดแล้วล่ะครับสำหรับความสุขความบันเทิงแวะไปได้และช่วงนี้ถ่ายทอดฟุตบอลนะฮะใครที่อยากจะดูฟุตบอลถ่ายทอดยาวเลยนะฮะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับที่นี่ดูกันได้ยาวเลยทีเดียวเชิญได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสอินทาวน์0534000677นะครับใครที่เป็นคอกาแฟก็ต้องนี่เลยแหละครับสำหรับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจและนี่ก็คือ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: าพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบุกุทั้ง5สาขา
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: Radio Twilight
0: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

วันนี้วันจันทร์นะฮะชุ่มฉ่ำอยู่แล้วนะฮะตกมากตกน้อยตกแน่นอนนะฮะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศนะก็เกี่ยวกับพายุเมฆลานะฮะคิวนี้ได้ชื่อเมฆลาเพราะว่าเป็นชื่อที่เขาจะหมุนเวียนกันไปนะคิวนี้ลงประเทศไทยชื่อเมฆลาก็กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นชื่อผลไม้อะไรขนุนละมุดอะไรเงี้ยมันก็ยังมีชื่อมันอยู่ในชื่อทางภาคภาษาไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เรื่องฝนนะช่วงนี้ก็ดูกีฬากันไปก่อนจริงๆก็ลุ้นวอลเลย์บอลมา2วันนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็2วันนั้นศุกร์รู้สึกศุกร์กับเสาร์ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เว้นแบบอนุนคือเสาร์อาทิตย์เสาร์เนี่ยชนะนะฮะแคนาดาแม้แต่ว่าพอมาเมื่อคืนนี้ไม่ไหวต้องยอมรับว่าเขาครบเครื่องกว่านะฮะใหญ่สูงแล้วก็แน่นมากนะต้องยอมรับเราก็ล้ามาตลอดนะเมื่อคืนนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนก็ผิดหวังแต่ยังไงก็แล้วแต่นะเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวไปดูวีคหน้าวีคที่3นะฮะสำหรับเดือนหน้าเราก็จะมาลุ้นกันต่อสาวไทยของเรานั้นเจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะอเมริกาญี่ปุ่นบราซิลตุรกีโอ้อันนี้ขอให้สัก 2-3 เซตก็แล้วกันนะฮะให้ได้มาได้เซตก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยๆก็รักษาตำแหน่งใน BNL ต่อไปอีกปีนะฮะก็พัฒนากันไปดูกันเพลินๆนะคุณบางให้กำลังใจนักกีฬานะทุกคนก็ได้กันเต็มที่ใครที่ชอบดูกีฬาส่วนฟุตบอลดึกเกินไปคุณผู้ฟังส่วนใหญ่ผมดูย้อนหลังนะก็ตามนั้นนะฮะเรื่องของกีฬาเรื่องของการถ่ายทอดเราก็ยังคงติดตามกีฬาอยู่อย่างนี้แล้วก็แบ่งเบาภาระความเครียดไปเรื่องอื่นบ้างนะคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio ชมายไลฟ์ 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายา69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

มันถึงช่วงท้ายแล้วคุณผู้ฟังก็มาถึงในช่วงของ19นาฬิกาคงต้องลาแล้วนะฮะพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการนะครับขอบคุณลากันแค่นี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัดนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลปราบปรามสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาติอย่างต่อเนื่องสามารถยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงพร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจังในทุกจังหวัด
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้ก็เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งสามารถยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานการณ์ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังการกระทำผิดลดลงไปเกือบ60%รัฐบาลต้องเดินหน้าปราบปรามให้หมดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
3: ไอ้ตัวกราฟคดีที่มันลดลงไปอย่างมีนัยสำคัญจำนวนเงินทรัพย์สินที่ยึดมาได้ก็เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จำนวนยอดของการหลอกลวงคือทุกอย่างมันเป็นไปในทางแนวทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันหมดก็แสดงเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อมารายงานเขาเป็นชาแต่ว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มาตรวจสอบกันทุกฝ่าย
2: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการกระทำความผิดในพื้นที่ใดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายซึ่งหากมีการสวมสิทธิ์หรือเกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างจริงจังหากพื้นที่ใดปล่อยให้เกิดปัญหาทั้งที่ทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลอาจถือเป็นความล้มเหลวด้านประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้กระทำผิดแต่จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดจะดำเนินการทุกอย่างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำผลสำเร็จการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติสามารถขยายผลจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดลดความเดือดร้อนให้ประชาชน
4: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการโดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการ20ประกอบด้วยศูนย์ปราบปรามทางเทคโนโลยีและสารสนเทศและศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ถูกหลอกลวงด้วยวิธีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามด้วยการใช้กฎหมายที่ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะศูนย์ปราบปรามนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านสแกมเมอร์หรือการฉ้อโกงออนไลน์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2568โดยการทำงานแบบเรียลไทม์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสถาบันการเงินกสทช.เพื่อขอข้อมูลในการดำเนินการถึงว่าที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จด้วยดีการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้ประชาชนนอกจากนี้ยังมีการขยายผลจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
5: ตลอดเวลาที่เราขับเคลื่อนสูงต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC ที่เกิดขึ้นเราประสบความสำเร็จด้วยการนำข้อมูลต่างๆมาติดตามขยายผล ั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำและคืนความชอบธรรมให้กับผู้เสียหายขณะเดียวกันก็มีการขยายผลจนเกิดผลปฏิบัติการในหลายคดีอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน
4: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่มีการสวมเกียรติคนไทยเป็นนอมินีว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลามากพอสมควรพร้อมเริ่มปฏิบัติการยุทธการที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ตซึ่งการทำงานได้ประสานงานกับต่างประเทศด้วยพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการดังกล่าวถือเป็นการรักษาอธิปไตยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงของคนไทยและประเทศไทยแต่ยังคงผลักดันการท่องเที่ยวด้วยการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องหากเข้ามาทำความผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนทำงานอย่างบูรณาการเป็นรูปธรรมแต่การร่วมมือการแบ่งหน้าที่และการลงมือปฏิบัติจะนำมาสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบบริษัทแอปพลิเคชันสั่งอาหารกลุ่มลูกค้าจีนไม่มีใบอนุญาตเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่มุ่งให้บริการลูกค้าชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ย่านห้วยขวางสุทธิสารรัชดาพระราม9และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งมีการใช้งานเป็นภาษาจีนทั้งหมดจนทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและความถูกต้องตามกฎหมายว่าขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างตรวจสอบบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทั้ง3รายที่ปรากฏเป็นข่าวโดยพบว่าทั้งหมดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยแล้วเบื้องต้นพบ1ใน3บริษัทมีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างชาติเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นเกินร้อยละ50และยังไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายขณะที่อีก2บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทไทยเนื่องจากผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นไม่เกินร้อยละ50จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือเข้าข่ายการเป็นนอมินีหรือไม่โดยหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 1 ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: มี3แอปก็3บริษัทเขาก็เปิดบริษัทในประเทศไทยสิ่งที่เราเข้าไปดูก็คือสถานะการถือหุ้นซึ่งเราตรวจสอบแล้วว่ามีอยู่1บริษัทใน3บริษัทที่สถานะเป็นต่างชาติและไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทเป็นสถานะไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรวจ2วิธีแบบแรกก็คือต่างชาติถือหุ้น 50% ขึ้นไปบริษัทนั้นมีสถานะเป็นต่างชาติก็จะไปตรวจว่าได้มาขออนุญาตมั้ยแต่ถ้าต่างชาติถือหุ้นไม่ถึง 50% แล้วคนไทยมาถือหุ้นแทนก็จะไปตรวจเรื่องนอมินีมันก็จะตรวจสองสาแบบนี้ถ้าพบการกระทำความผิดก็ต้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
6: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวอีกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงในพื้นที่ห้วยขวางประมาณ25รายซึ่งครอบคลุมธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาทั้งกรณีการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาตและกรณีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานจัดระเบียบแรงงานต่างชาติพบแรงงานผิดกฎหมาย69รายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตย้ำนายจ้างแรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าการจัดระบบแรงงานต่างชาติให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานเพื่อให้ภาคธุรกิจมีแรงงานเพียงพอควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามกฎหมายพร้อมกำชับกรมการจัดหางานตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบทำงานรวมถึงนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างจริงจังโดยเมื่อวันที่17มิถุนายน2569สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการพบแรงงานต่างชาติทำงานผิดกฎหมายรวม69รายโดยเมื่อวันที่17มิถุนายนเข้าตรวจสอบร้านอาหารแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้ากลางเมืองภูเก็ตพบชายสัญชาติซูดานใต้1รายทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่วันที่18มิถุนายนตรวจสอบโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางพบ แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย68รายแบ่งเป็นแรงงานเมียนมา56รายและแรงงานจีน12รายซึ่งทำงานโดยไม่รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีพร้อมแจ้งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เมื่อวันที่20มิถุนายนสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตยังร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกวาดล้างการกระทำผิดเกี่ยวกับธุรกิจของคนต่างด้าวและเครือข่ายนอมินีเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ทั้งนี้หากพบเห็นการจ้างแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการจัดหางานหมายเลข1506กด2หรือสำนักงานจัดหางานในพื้นที่ทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
9: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คเหมือนแข่งบอลโลกปัจจุบันนะครับภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศทำให้แต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
6: พร้อมกันนี้นายเอกนิติยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการของตลาดโดยจะมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงานใน4ด้านด้วยนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงพลังงานเร่งรื้อโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังมีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนเฉลี่ยเข้ากับค่าไฟบ้านประชาชนว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
10: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางอ่ะแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงอ่ะ ค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี้ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจออกมาพูดเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู
1: ้ด้านกระทรวงคมนาคมชี้แจงการเรียกเก็บค่าไฟถนนรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการสาธารณะและค่า FT พร้อมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าเพื่อลดค่าไฟภาพรวมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมชี้แจงกรณีที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟฟ้าทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้กับใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยซึ่งประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงาน
11: ไฟฟ้าที่ให้ในสาธารณะให้กับกลุ่มนั้นเราถือว่าไม่ได้พอใจอยู่ที่กระทรวงการคลังเขาไปคิดเข้าไปอยู่ตรงไหนการลดค่าไฟลงเนี่ยมันก็มีผลต่อการลดทุกอย่างในแฟกเตอร์ต่างๆเป็นอันนี้ต้องไปถามสัมภาษณ์กับกระทรวงพลังงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เกินเป้าหมายเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดว่าจะประกาศผลได้วันที่17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงยอดผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาโดยกลุ่มแรกเป็นผู้ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13,200,000 คนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ตามกติกาจะถือว่าสละสิทธิ์แต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากอาจตกหล่นเรื่องข้อมูลข่าวสารกลุ่มที่2กลุ่มผู้ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลจำนวน 1,400,000 คนซึ่งเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และกลุ่มที่3กลุ่มเก็บตกซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถเก็บตกได้อีกประมาณ 5,400,000 คนสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักคือต้องการให้เม็ดเงินช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและอาจมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
12: ใน 470,000 รายเนี่ยท่านไม่ทราบข้อมูลจริงๆหรือท่านประเมินตนเองดูแล้วคิดว่าผมไม่ผ่านเกณฑ์ชั้นไหนหรือเปล่า

0: ที่31กรกฎาคมซึ่งระบบจะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดอุทธรณ์จะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 6040ผ่าน4แพลตฟอร์ม Delivery ได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robin Hood เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มประชาชนสามารถสั่งอาหารผ่านแอปเป๋าตังค์รับส่วนลดค่าอาหารค่าส่งฟรีและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละแพลตฟอร์มช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศก็มีโอกาสเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้มากขึ้นรัฐบาลเชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศและทำให้เงินทุนหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างทั่วถึงสื่อสารธุรกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษวัย63ปีประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษในวันนี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอังกฤษรวมทั้งคะแนนความนิยมที่ตกต่ำลงเนื่องจากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแรงงานอังกฤษและนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษจะเปิดสมัยประชุมฤดูใบไม้ร่วงในเดือนกันยายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าเขาจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจเป็นไปอย่างเรียบร้อยคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้ออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือจากกรณีที่ดำเนินการติดตั้งรั้วลวดหนามในระยะห่างจากเส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งตั้งอยู่เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เพียง 80-90 เมตรและเคลียร์พื้นที่วางทุ่นระเบิดในระยะประชิดบริเวณดังกล่าวแค่ 5-10 เมตรเท่านั้นซึ่งการที่เกาหลีเหนือติดตั้งสิ่งกีดขวางเหล่านี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อปี2496อย่างจงแจ้งและกองทัพเกาหลีใต้จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดภายใต้การร่วมมือกับกองบัญชาการสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นสองรัฐที่เป็นศัตรูกันอย่างเด็ดขาดพร้อมเสริมกำลังด้วยการวางลวดหนามทุ่นระเบิดและสร้างสิ่งกีดขวางต่อต้านรถถังตลอดแนวเส้นแบ่งเขตแดนทหารอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์

0: อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระยะ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระยะ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระยะ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระยะ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระยะ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระยะ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริชรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งมหาเถรสมาคมจัดงานสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่3เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายนทนในพระบรมราชูปถัมภ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกหลังเอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายเกลาดิโอริกาโดกูติเออร์เรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนนายอับดุลอาซีสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีหินพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออันซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนนางลูซี่อินเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อึนเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนนายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบ

0: วเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนนายกาลิสเอเฮนส์ปาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาอุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวสารหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วย
1: Refresh Refill the Music
2: Chiangmai Radio Professional Toyota Chiangmai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังChiangmai Radio 92โดย Chiangmai Studio Limited Partnership

นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้สัญญาณที่เชียงใหม่เรดิโอได้ยินแล้วนะครับในส่วนของโอเคได้ยินแล้วนะครับขอบคุณพี่เอกพี่เตือนนะครับที่ช่วยดูเดี๋ยวตัวจิงเกิลตัวอะไรนี่เดี๋ยวผมแก้ไขอีกทีแล้วกันนะครับว่ามันจะยังไงผมไม่แน่ใจว่าจิงเกิลโฆษณาทางโน้นขึ้นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ๋อเขาขึ้นนะครับในส่วนของจริงตอนนี้จิงเกิลโฆษณาออนแอร์ทาง92หรือเปล่าครับ92 FM จิงเกิลไม่มาทำไมถึงไม่มาเดี๋ยวนะครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเด็กไทยติดจอหนักเตรียมผลักดันกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ใช้สื่อออนไลน์นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.กล่าวในการประชุมกรรมการกองทุนครั้งที่5ทับ2569ว่าวันที่21มิถุนายน2569ข้อมูลจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ระบุว่าคนไทยกว่า 93.10% ใช้งานอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์เฉลี่ย0ถึง7ชั่วโมง54นาทีต่อวันขณะที่เด็กอายุ0ถึง2ปีจำนวน 72.6% ใช้เวลาหน้าจอเกิน1ชั่วโมงต่อวันซึ่งถือเป็นระดับที่อาจส่งผลต่อการเรียนรู้การสื่อสารและพัฒนาการตามวัยภัยออนไลน์ที่เด็กไทยกำลังเผชิญนอกจากผลกระทบด้านพัฒนาการแล้วเด็กและเยาวชนยังเผชิญความเสี่ยงจากโลกออนไลน์ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ไซเบอร์บูลลีอิงการคุกคามทางเพศการพนันออนไลน์รวมถึงการได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่ส่งเสริมพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อสุขภาพจิตความเครียดความวิตกกังวลพฤติกรรมการใช้ชีวิตและอาจนำไปสู่ปัญหาสังคมในระยะยาวสสส.เตรียมศึกษาผลกระทบและความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กและเยาวชนไทยโดยอ้างอิงแนวทางจากหลายประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายแล้วหนึ่งในตัวอย่างคือประเทศออสเตรเลียซึ่งมีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์และกำหนดบทลงโทษต่อแพลตฟอร์มที่ไม่สามารถคัดกรองผู้ใช้งานเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้สสส.ยังร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม DE เพื่อพัฒนากลไกคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ผ่านการผลักดันนโยบายการเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายการพัฒนาระบบแจ้งเบาะแสและการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์การดำเนินงานมุ่งเน้น4ด้านสำคัญได้แก่การเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อและดิจิตอลการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้การรณรงค์สร้างค่านิยมการใช้สื่ออย่างเหมาะสมและการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

We feel the music.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไต้ฝุ่นเมฆลาแรงขึ้นได้อีกจ่อถล่มญี่ปุ่น 26-27 มิถุนายนนี้ไม่ส่งผลกระทบไทยศูนย์ติดตามพายุเขตร้อนฟิลิปปินส์รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นเมฆลาหรือพายุหมายเลข 7W ได้ทวีกำลังขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ขณะนี้พายุเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุเมฆลาได้เข้าสู่ช่วงการทวีกำลังอย่างรวดเร็ว Rapid Intensification แล้วและมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงต่อเนื่องในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าโดยแบบจำลองพยากรณ์ส่วนใหญ่คาดว่าพายุอาจพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นระดับ3ในวันจันทร์และมีโอกาสทวีความรุนแรงสูงสุดถึงระดับ4ภายในวันอังคารในระยะ 1-2 วันข้างหน้าพายุจะยังคงเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือภายใต้อิทธิพลของความกดอากาศสูงกึ่งร้อนจากนั้นคาดว่าจะหักเลี้ยวขึ้นทางเหนือไปทางญี่ปุ่นในช่วงกลางสัปดาห์แม้ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศเตือนภัยชายฝั่งแต่หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้พื้นที่หมู่เกาะปาตานีสและบาบูยันของฟิลิปปินส์พื้นที่ตะวันออกของไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะยายามะและโอกินาวะของญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจได้รับผลกระทบจากลมพายุและฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์นอกจากนี้อิทธิพลของพายุยังช่วยเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้บางพื้นที่ของฟิลิปปินส์มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในช่วงหลายวันข้างหน้าอย่างไรก็ตามนักพยากรณ์อากาศคาดว่าหลังจากพายุเคลื่อนตัวขึ้นสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของทะเลฟิลิปปินส์และใกล้หมู่เกาะญี่ปุ่นจะเริ่มอ่อนกำลังลงจากอิทธิพลของน้ำทะเลที่เย็นกว่าและกระแสลมเฉือนในระดับสูงโดยอาจลดระดับกลับเป็นพายุโซนร้อนเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้โอกินาวะช่วงปลายสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามใครที่จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายสัปดาห์นี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศและเที่ยวบินอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศไทยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555 นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up ชิงใหม่ Radio 92
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009

ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ 053-202-009

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: นฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: อันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ 92

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: แน่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063-525-1719
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: สเตชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์พลัสอาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะอาตมาภาพก็นำมาพบปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยก็มาพักกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้เวลาไก่ขันตั้งบอกเวลาละว่ารายการธรรมะปกิณกะมาแล้วและออกทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้มาโดยดีตลอดเอาละต่อไปเรามาไหว้พระเอาคุณแห่งพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งไหว้พระร่วมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธัง

รณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันดุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนาโปสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาจเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตัปโปวินยูหิติยันดุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนะโปสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปัตติภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาริปุริสยุคเนอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสะปะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักกิไนโยอัญชะลิกรณีโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสติยันดุนิมิตังอะวะมังคะลัญจาโยจามะนะโปสะกุณัสสะสัทโธปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภาคินิอัลลิยะยะชาติยะชาโตนาปิชานาเมสันจิจะปานังชีวิตาบุโรเปตาเตนะสันเจนะสุติเตโอตุสุติขปัสสะโพชังโฆสัตติสังฆโตธัมมะนังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัตติโพชังคะจะตถาปะเล
สัมมาทุปิกะโพจังกัสสติติสัพพะทักสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิญาเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพะทาเอกัสสะมิงสัมมาเยนะโทโมกัลลานัญจะกัสสะปังกิลานิทุกิเตติสัพพะจังเคสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันจิตตวโรคะมุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสทิเตโอตุสัพพะทาเอกัตถาธัมมะราชาปิเทลัญเยนะปิปิริโตจุนตัตถิเลนะตัญเยวะปะนะเปตะวะนะสะทะลังสัมมุติตะวะจะอะภะทะตัมมะบุตถะสิตานะโสเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาปะยินาติจะอะภะทะตินนันนัมปิมะเยสินังมะกะกะตะกิเลสะวะปัตตานุปัตติธัมมะตังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโสติเตโอตุสัพพะทาสักกัตตัวพุทธะละตานังโอสัตถังอุตตมังวะลังกิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธรรมะระตานังโอสะตังอุตมังวะลังปะลิลาอุปัสสะมะนังธรรมะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพปะยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังขารตนังโอสัตตังอุตมังวะลังอาอุไนยังปะอุไนยังสังขะเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวะสัพเพโรคะวุปัสสะเมนตุเตนัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหุตุเตชัยยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหุตุเตชัยยะมังคะลังนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะหุตุเตชัยยะมังคะลังอัตถิอุนอัสสะวิจัยโยธัมโมโลกิอนุตตโรสัพพะสัตตะอิตัตตะยะตังตวงคันอะยิเตวะเตปะลิวัจเจละจะตันเตอะมนุสสกิปะวะเกปะยะเกนะเกปิเสปุเตอะกัลละมรณีนะวา
สัพพัสสะมามรณะมุตตัตเปตุกัลละมะลิตังตัสสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาสุตตาสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสสวาอนุภาเวนะโอตุเทโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปูชังคารนังวัจนังกะรุงเทศนาบัลเลสังเทศนังสุตวตัสสะอายุปวัตตติตินักขัตตยักขะภูตานังปะปักขังานิวารณาปะริตตัสสานุภาเวนะอันตุเตสังอุปัฏฐเวนะกัตตยัคคะภูตานังปะปะคะงานิวารณะปะริตตัสสานุภาเวนะอันตุเตสังอุปัฏฐเวนะกัตตยัคคะภูตานังปะปะคะงานิวารณะปริตตัสสานุภาเวนะอันตุเตสังอุปัฏฐเวภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์พุทธังคะปริยัตโตอังยันตุนิมิตังสักตัวนัตถิเมสรณังอัญญังอัตถิอุณสวิจโยบทมนต์เหล่านี้เป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์แม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมยิ่งใจตะลงโลกาเปียธิโลกร้ายทั้งนอกกายในกายทุกสรีละหมอยุกยาบหายกินยาบหายขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนคาถาต่างๆจงมากำจัดโลกภัยก็เจ็บโลปาเทียทิอันหนักอันร้ายที่มีนอกกายในกายสรีระร่างกายอืออันตรธานสวงหายเพื่อมีความสุขกายสบายใจแม่นว่าตนข้าพเจ้าและญาติโยมอันเป็นที่รักทุกท่านทุกคนเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆเดินทางเดินไปก็มีใจครับมามีใจมีโชคปราศจากภัยกังวลอันตรายอุทกภัยอัคคีภัยบาดาภัยตลอดจนอุปัตติภัยโรคภัยจะได้มากรรมกายจะได้เกิดมีมาเออมีความสุขกายสบายใจเออจำเริญด้วยสติและปัญญาว่าตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทเออจำเริญด้วยกิจการงานการค้าการขายค้าแม่นขายหมานอิมากาขึ้นนิยมเนื้อจำเริญด้วยหน้าที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอายุวันโนสุขังปะหลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนว่าให้ระวังพายุฝนลมลูกเทพยังมีอยู่จะไปฉลาดใจก็คงบ่มีฝนตกละ
นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบันสาวสี่ชั่วโมงนี้โยมและอาตมาก็ผ่านพ้นมาด้วยดีด้วยบุญด้วยกุศลและต้องผ่านต่อไปจนอายุได้ร้อยสาวปีเนาะ ญาติโยมตะวันนี้เที่ยวหนองตองใกล้เคียงไม่มีรายงานว่าฝนตกแต่ทางแม่ริมมีเป็นบางบ้านนะลงถึงเมื่อคืนลงถึงเมื่อวันตกบันนักแต่บอกเป่าให้พอดีบางที่ก็แจ้งว่ามีลมเนิร์ดลุงดังเพนะลมมีหรอกลมนี่อันตรายกว่าฝนเนาะเพราะมันทำมือเสียทุกสิ่งทุกอย่างได้หลังคาบ้านผิวว่อนกาต้นไม้ต้นตอยังก้นลมละเนละนาดบางทีก็มาฟาดบ้านฟาดห้องเอือนทับคนนั้นคนนี้เจ็บก็ดีตายไปเสียเข้าเสียของก็นักตะวันนี้กินข้าวง่ายแล้วจันได้กินข้าวกันหกโมงเจ้าก็เดินทางออกจากวัดไปโรงพยาบาลชัยประการอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ไปถึงที่หันเวลาเก้าโมงป่ายหน่อยมาเจ้าพอแวะหันแวะนี่เนาะการเดินทางนั้นก็สะดวกสบายการคมนาคมก็ดีแต่เที่ยวบนดอยระหว่างเชียงดาวไปไม่ใช่ประการบางตี้ทางหลวงประกอบซ่อมถนนหนทางเพราะว่ามันอยู่ตรงไปประกอบไปแปลงเออมันดีแต่กำลังซ่อมก็จะไปติดขัดกันให้น้อยนึงเหตุฉะนั้นจึงไปที่โรงพยาบาลชัยประการหลวงพ่อท่านเจ้าคณะอำเภอชัยประการเนี่ยท่านเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์ดีช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านเรื่องน้ำป่าน้ำอย่างทุกสิ่งทุกอย่างสงเคราะห์บอกว่าการศึกษาบอกว่าคนเจ็บคนไข้คนป่วยพอดีก็มีโยมผู้ใจบุญเป็นเศรษฐีเนาะเพิ่งเคยมาสร้างวัดพระเจ้าพรหมมหาราชวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอทีนี้เปิ้นก็เป็นเจ้าภาพสร้างอาคารขึ้นเป็นอาคารผู้ป่วยในก็เตียงนอนอยู่12เตียงด้วยกันทำเป็นอาคารสองชั้นงบประมาณ18ล้านกองบุญโอ้ผู้ใจบุญแท้ๆนะสร้างห้องยาอำนวยความสะดวกคือแก่พี่น้องชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีญาติมีโยมรับกันเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไปแต่อันนี้เป็นประกาศว่ายินดีกับท่านพระครูเป็นอย่างมากและต้องขออนุโมทนาต่อท่านพระครูเป็นอย่างมากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยญาติโยมมันก็เหมือนเครื่องโยนก็ดีของที่เขาใจก็ดีมันก็ย่อมลุย่อมเสียก็มีที่ซ่อมเนาะโรงพยาบาลก็มีที่ซ่อมคือเจ็บเป็นอย่างเขาก็ไปหาหมอที่อยู่ห้องยาเพื่อก็ตรวจดูรักษาถึงยาฉีดยากินยาใจตลอดจนผ่าตัดการนั้นนี้ท่านทั้งหลายเขาก็มีชีวิตสืบต่อมาเหมือนกับอาตมาภาพตุเจ้าวันองตองเนี่ยต้องเข้าห้องยาสี่เตื้อละในชีวิตถ้าจะนับย่อยหลายเตื้อเนื้อเฮ้ยเมนเตื้องนะลุตองญาติโยมโอ้โหลุแต๊มันเรียกบ้ามันอย่างขนาดนักก็รู้ว่าไปกินพิษนะกินอาหารที่มันพิษเป็นนอนองยาแอ่งแม่งอยู่ได้สองวันสองคืนออกมาก็ยังรู้อยู่กินยาบ้าหายก็มาหายและแคะเมื่อคืนก็ฝันหนอมันบอกว่าเอาใบเอาหนังกอเอาสีเสียดแล้วก็เอาไว้พักตำลึงเนี่ยกำแล้วก็กำจนแน่นหนึ่งกำปาดหัวปาดท้ายจะใส่ถึงหนังคอใส่ถึงสีเสียดนะ
แล้วก็มีใบมะกอกตัวเอาไปต้มโอ้หม้อเดียวหายแซ่บกว่าหม้อเดียวหายแซ่บเว้ยมันจะมากึดดูมันก็ต้องหายเนาะใบมะกล้วยกาแท้ใบมะกล้วยกาใบมะกอกผักแคบแล้วก็นั่งก่อสี่อย่างตะกี้นั่นที่สี่เสียดแล้วเอาลงไปหน่อยมันไปดูแล้วก็ของฝาดทั้งนั้นลมหมดนั่นนะแล้วของที่ระบายนั้นก็คือผักแคบญาติโยมใบตำลึงเนี่ยใบตำ

ับถ่ายดีฉะนั้นญาติโยมบอกว่ายาแผ่นโบราณยาแผ่นปัจจุบันเอาก็ต้องไปหาหมอไปองค์ยาเหมือนคราวที่แล้วที่หางดงสร้างเตียงฉุกเฉินนั่นแหละชุดละ1,200,000กองบุญเขาตอดพระพากันเขาก็ได้ห้องฉุกเฉินไว้ที่โรงพยาบาลหางดงก็เกิดประโยชน์นักมีคุณค่านักเพราะว่าเมื่อบ่มีเนี่ยติดต่อไปทางนครพิงค์ถ้าว่างก็ได้ไปถ้าบ่ว่างก็ห่อไปห่อมาไปสันซ้ายเกิดบ่ว่างห่อจอมทองบ่ว่างก็ไปตายกลางทางเนี่ยพระตุเจ้าวันออกตองก็ตายพระตนว่าตันไปถึงองค์ยาสักคำเนี่ยยมฉะนั้นก็ช่วยเหลือคนให้นักก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุลเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ประเดี๋ยวนี้โอ้ข่าวว่าองค์ยาอ่างดงจะได้รับงบประมาณปี70น่าจะได้สร้างอาคารแล้วก็จะได้สร้างอาคารเป็นตึกสูงเป็นเตียงห้องนอนไว้เป็นห้องพิเศษถึงญาติถึงโยมถึงตุเจ้าพระสงฆ์องค์เด่นถึงเวลาเมื่อใดจะบอกเป็นสายบุญเออแก่ญาติโยมด้านเศรษฐีผู้มีกินมีใจหรือว่ามีจิตศรัทธาก็ช่วยกันนะโยมเด้อสร้างสิ่งเหล่านี้มันฮื้อชีวิตมันช่วยชีวิตมันบรรเทาความทุกข์คนเฮาเนี่ยฐานะมันใจเหมือนกันเนาะบางคนประกอบพอมีสตงสตางก็ไปหาองค์ยาเอกชนเนี่ยดีวันนี้ก็ไปหาองค์ยารัดไปตามองค์ยาหังอำประจำอำเภอกะสวนดอกกะไปแงะกะแล้วมันก็ดีดีหมอดีดีทั้งนั้นพยาบาลดีดีทั้งนั้นฉะนั้นญาติโยมด้วยว่าไปปุ่นฉันเป็นแล้วก็รีบกลับมาเพราะจะต้องมาสวดพุทธมนต์เจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตวาเอาวัดอินทาบิบุญหนองไข่หนองตองวันนี้บ่าย2 โมงเนอร์ที่วัดปะฐานนะตำบลสันพักหวานบ่าย2 โมงวันนี้ญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆปากันไปเนอร์นุ่งชุดดำเนอร์เนอร์พอออกไม่ออกเนอร์นุ่งชุดดำหรือเรียบร้อยปากันไปร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอนำจิตวิญญาณของพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยอันนี้มุ่งเฮาทั้งหลายช่วยกันเน้อช่วยกันช่วยกันแล้วก็ตะวันนี้โยมทั้งหลายก็พักผ่อนมาตราบถึงปัจจุบันเนี่ยก็หันว่าเวลาพอดีเน้ออยู่ดีมีสุขเน้อพอออกไม่ออกเน้ออยู่ดีมีสุขอายุวันโนสุขขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: ารย์ว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแกใครไม่ยุ่งเรื่องของใครไม่ทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่นในชาตินี้ก็เลยมีร่างกายที่ดีและสมบูรณ์ครบ32 5. คนที่มีอำนาจมีคนเกรงใจเพราะในอดีตนั้นมีมุทิตาจิตใครทำความดีก็อนุโมทนาให้ไม่อิจฉาริษยาใครในชาตินี้ก็เลยมีคนนับหน้าถือตามีอำนาจมีบริวารมากมาย 6. คนที่ฉลาดและมีสติปัญญาเป็นเลิศเพราะในอดีตคบแต่คนมีความรู้คบบัณฑิตคบแต่คนดีๆฝึกสมาธิเจริญปัญญาอยู่เป็นประจำในชาตินี้ก็เลยเป็นคนฉลาดหัวไวมีสติปัญญาเป็นเลิศ 7. ผู้ที่ร่ำรวยมีทรัพย์สินมากมายเพราะในอดีตชอบให้ทานชอบทำบุญรักในการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในชาตินี้ผลบุญก็เลยส่งผลให้มีทรัพย์สินมากมายมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 8. คนที่เกิดในตระกูลสูงเพราะในอดีตนั้นเทิดทูนบุคคลที่ควรเทิดทูนทำดีกับพ่อแม่ชีวิตเทิดทูนแต่สิ่งดีๆในชาตินี้ก็เลยทำให้มีชาติกำเนิดที่ดีอยู่สุขสบายเกิดในตระกูลที่สูงส่ง
1: ทำนายของคนเฒ่าบะเกาเปิ้นได้พยากรณ์ไว้ว่าต่อไปเบื้องหน้าบัดแตงลายจะขึ้นก้างจ้างจะเล่นกีฬาปลาจะติดคุกคนตุกจะรวยควายจะขี่รถข้าวโพดจะกินหมูปูจะขึ้นเครื่องบินดำทมินจะมีก้าป้าจะได้เลี้ยงหลานอาจารย์จะเมาเหล้าตุเจ้าจะเอาเมียเงาจะมีตีนเครื่องบินจะออกลูกของถูกจะกลับมาแปลงของแดงจะเป็นของขาวสาวๆจะเอวหาบ่าวนักข่าวจะรุ่งเรืองสีเหลืองจะเหลือน้อยจะใส่สร้อยแผวข้อตีนของกินบ่ต้องได้ทำฝนตกหำบ่ท่ากว่าเปี้ยควายเผือกจะบ่มีหื้อหันลูกหลานจะออกซ่าหาจะลงมากินมีตีนบ่ท่าได้ย่างห้อมตางบ่มีคนไตมองใหม่บ่มีคนต่ำเสือลายดำจะสุ่นปื้นบ้านฝูงแดดจ้างจะอยู่บนหลังคาปูป๋าจะดาดดื่นต้องอึงบ่ตันได้ปองบวกน้องจะเป็นปิดสัตว์ปีกจะหนีไก่นกยางตีนใสจะกินบ่แห่พ่อแม่จะอยู่ลุ่มลูกคนหนุ่มจะอยู่ตำบลเป้าจะจนกันกลางอากาศคนฉลาดจะนอนดึงคนซึงจะไปหญ้าการน้อยนานจะหนีป่าน้ำต้าจะไหลขึ้นเหงือนดินจะเปียงกันอย่างหน้ากองตีดอนจะกลายเป็นตีลุ่มคนหนุ่มจะบ่อยู่บ้านไม่การจะบ่มีไผหู้จักพืชพักจะได้นอนมุ้งญี่ปุ่นเมืองจีนจะครองเมืองไทยอยากกินอันใดบ่ต้องไปสอดปวกกับหมอดจะบ่มีอย่างกินหนี้สินจะมีกันทั่วบ่ทั่วจะบ่มีคนปลูกขายนิยายจะกลายเป็นความจริงแม่ยิงจะเอาเมียจะมีในเบื้องหน้าแต่แลตั้นทั้งหลายเฮ้ย

0: วันนี้ผมกับเศรษฐ์เพชรสัมฤทธิ์วิทยากรได้รับปริศนาธรรมที่กล่าวไว้เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังผู้เป็นบัณฑิตเป็นปราชญ์ที่ควรรู้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมนุษย์มนุษย์ที่เป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ก็นำสืบทอดถ่ายทอดกันให้เราได้รับรู้รับทราบกันวันนี้และวันหน้าคำสอนคำเตือนโบราณอาจารย์บัณฑิตว่าปริศนาธรรมข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าก็มีความหมายว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีคนสนใจศึกษาก็เหลือน้อยเต็มทีผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ก็เบือนหน้าหนีพระธรรมคำสอนกับทั้งผู้คนก็ไม่นิยมเข้าวัดฟังธรรมเห็นวัดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิรมย์เข้าวัดเพื่อไปเที่ยวแต่ไม่เห็นเนื้อแท้ของทองคำส่วนปริศนาข้อที่สองพระปฏิมาเป็นกากปูก็มีความหมายในยุคปัจจุบันและในอนาคตว่าผู้คนจะมองว่าเป็นเพียงรูปเคารพเป็นเพียงอิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่เคารพพระพุทธรูปและเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของปริศนาข้อที่3ปราเกลื่อนจะเพิ่มพูนก็มีความหมายในปัจจุบันและอนาคตว่าความชั่วเร็วซามของผู้คนและความมีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจะเริ่มลุกลามแผ่ขยายมากขึ้นกับทั้งความหยาบกระด้างและความมีนิสัยเถื่อนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกรากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันจะปรากฏให้เห็นจนดัดเดินไปทุกแห่งปริศนาธรรมข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตว่าน้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมจะเหือดแห้งมากขึ้นจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลปริศนาธรรมข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นผู้คนจะไม่กลัวบาปกลัวกรรมเมามันกับการติเตียนดูหมิ่นดูแคลนพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมไม่เคารพรักธรรมนิยมใช้ผ้าเหลืองแสวงหาลาภจะหาผู้มีศีลมีธรรมก็เหลือน้อยปริศนาธรรมข้อที่6ตะกวดดำจะเป็นเจ้าก็มีความหมายว่าคนในปัจจุบันและในอนาคตคนในตระกูลต่ำคนมีจิตใจต่ำทรามเมื่อเป็นใหญ่ครองอำนาจก็จะหลงในอำนาจหลงในอำนาจเหลิงในอำนาจจนพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหายกับทั้งกินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านคาบไปกินต่อหน้าต่อตาไม่เกรงกลัวคนเห็นปริศนาธรรมข้อที่7ดอกตูมรอยแต่เช้าก็มีความหมายว่าในปัจจุบันและในอนาคตเด็กผู้หญิงเริ่มมีคู่ตั้งแต่อายุน้อยยังไม่โตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปฐุมยังไม่เป็นถันก็ได้เสียกันแล้วกับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่ปริศนาธรรมข้อที่8หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตนั้นคนไม่ดีคนเนรคุณคนชั่วแต่สังคมจะยกย่องชมเชยหรือว่าชื่นชมกับทั้งเชื่อคำพูดคำปดมดเท็จของคนเหล่านี้ดุดพึ่งตอมกลิ่นพมรอันหอมปริศนาธรรมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันก็มีความหมายถึงผู้คนในปัจจุบันและในอนาคต ว่าส่วนคนดีนั้นผู้คนจะพากันด่าสาดเสียเทเสียจนแทบแทรกแผ่นดินหนีคนทำดีคนจะไม่เห็นค่าทำความดีกับถูกต่อว่าจนต้องแอบทำทำดีเท่าไหร่ไม่มีคนเห็นแต่คนจะกลับนิยมชื่นชมคนมีอำนาจคนมีเงินว่าเป็นคนน่ายกย่องปริศนาธรรมข้อที่10คืนและวันจะสั้นเข้าก็มีความหมายว่าผู้คนในปัจจุบันและในอนาคตผู้คนจะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นโซเชียลจนเวลาในแต่ละวันผ่านไปจนไม่รู้วันรู้คืนและวิถีชีวิตที่ทำงานแลกเงินจนหมดเวลาไปกับการงานไม่มีเวลาพูดคุยกับใครในครอบครัวเวลาในครอบครัวก็จะสั้นลงไปด้วยปริศนาธรรมข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าก็มีความหมายถึงผู้คนทั้งหญิงชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันและในอนาคตก็ตามคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่คนสมัยใหม่จะลืมพ่อลืมแม่และลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนกับทั้งลืมวัฒนธรรมประเพณีของตนรากเหง้าของตนปริศนาธรรมข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวงก็มีความหมายถึงหญิงชายในปัจจุบันและในอนาคตพูดถึงคนเท่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานดูแลเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปริศนาธรรมทั้ง12ข้อขยายเนื้อความจะเกิดเหตุการณ์ในปัจจุบันและในอนาคตข้อแรกทองแท่งจะไร้ค่าข้อที่2พระปฏิมาเป็นกากปูนข้อที่3กรากเกลื่อนจะเพิ่มพูนข้อที่4พระพิรุณจะซบเซาข้อที่5ผ้าเหลืองจะโดนย่ำข้อที่6ตะกรวดดำจะเป็นเจ้าข้อที่7ดอกตูมโรยแต่เช้าข้อที่8หมาหัวเน่าพึ่งจะตอมข้อที่9บุปผาจะเป็นหมันข้อที่10คืนละวันจะสั้นเข้าข้อที่11นกน้อยจะลืมเหย้าข้อที่12โคถึกเท่าจะวังเวงก็เป็นเรื่องราวที่เราได้เห็นได้ฟังปราชญ์บัณฑิตจากโบราณจนถึงปัจจุบันและจะต่อเนื่องไปในอนาคตปริศนาธรรมเหล่านี้นำมาถ่ายทอดเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รู้ได้เข้าใจจะปรับเปลี่ยนและรู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไรขอความเป็นสิริมงคลจากการเข้าใจปริศนาธรรมและปรับตัวปรับกายปรับใจปรับความประพฤติโชคดีมีสุขทุกรูปทุกนาม
1: ปริศนาการตื่นตีสามถึงตีห้าโอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตีสามถึงตีห้าบ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจาก3เหตุผล 1. บุญเก่าในอดีตชาติปลุกเรา 2. เจ้ากรรมในเวรมาขอส่วนบุญ3. เทวดาผู้คุ้มครองช่วยปลุกแม้แต่วิทยาศาสตร์ก็สอดคล้องเวลานี้ปอดทำงานดีที่สุดคืนสมองเข้าสมาธิฮอร์โมนสงบและสิ่งแวดล้อมเงียบสงัดเหมาะที่สุดสำหรับการเจริญสติและการภาวนาอย่างแท้จริงดังนั้นเมื่อคุณตื่นในเวลานี้อย่าปล่อยผ่านไปให้ตั้งสติหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแผ่เมตตาและอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้นำไปสู่พระนิพพานก การตื่นระหว่างตี3ถึงตี5ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือโอกาสทองแห่งธรรมะที่ปลุกเราให้ตื่นปริศนาการตื่นตี3ถึงตี5โอกาสทองแห่งธรรมะคุณเคยสะดุ้งตื่นในช่วงตี3ถึงตี5บ้างไหมหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเพราะร่างกายผิดปกติแต่แท้จริงนี่คือเสียงเรียกจากธรรมะและเป็นช่วงเวลาทองที่ไม่ควรพลาดพระพุทธเจ้าทรงใช้ยามเช้ามืดเพื่อเดินจงกรมภาวนาและตรวจดูสัตว์โลกเพราะเวลานี้จิตละเอียดและสงบที่สุดเทวดาและพรหมยังอนุโมทนาบุญทำให้การภาวนาได้ผลเร็วกว่าปกติหลวงพ่อฤาษีลิงดำอธิบายว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้มาจากสามเหตุ

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
1: ้มีปัญญาให้ความสำคัญของร่างกายบุคคลที่มีปัญญาจึงรู้ว่าร่างกายนี้เป็นเหตุให้เกิดความชั่วความดีดังคำว่าทำดีด้วยกายวาจาใจดังคำว่าทำชั่วด้วยกายวาจาใจร่างกายของเรามีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราดังพระพุทธเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะกายของพระพุทธเจ้าเพราะจิตของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีปัญญาจึงเห็นกายเมื่อเห็นกายก็เห็นธรรมจึงรู้ว่าร่างกายของเราเป็นต้นกำเนิดของธรรมผู้ที่มีปัญญาจึงรู้ว่าร่างกายของเราเป็นต้นกำเนิดของทรัพย์สมบัติเราจะได้เงินกี่หมื่นล้านแสนล้านก็อยู่ที่กายของเราเราจะมีข้าวกินแต่ละมื้อก็อยู่ที่กายของเรากายของเราเป็นเครื่องมือของจิตจิตจึงเป็นผู้ที่ควบคุมกายของเราท่านทั้งหลายทั้งกายทั้งจิตมันเป็นสิ่งสำคัญคนส่วนมากก็จะเห็นเงินมากกว่าเห็นกายตัวเองคนส่วนมากก็เห็นสิ่งอื่นๆมากกว่ากายกับจิตตนเองเห็นว่าเงินมันอยู่ที่นู่นรู้ว่าเงินมันอยู่ที่นี่นี่คือคนที่ขาดปัญญาจะเป็นเช่นนี้คนที่มีปัญญาจึงเห็นกายเป็นต้นกำเนิดของทรัพย์สมบัติกายของเราเป็นต้นกำเนิดทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติมาอยู่ที่กายของเรากายของเรามีความสำคัญมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่แต่ละวันกายของเราต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญากายของเราต้องเอาศีลไปควบคุมทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อเราทำดีด้วยกายวาจาใจแล้วชีวิตของเรามันก็จะบรรลุเป้าหมายบุคคลที่เห็นกายว่ากายของเรานี่มันมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องพึ่งพากายกับจิตศึกษาเรียนรู้กายกับจิตนี่แหละกายกับจิตก็ผัดกันเป็นครูเป็นอาจารย์ในพวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะกายก็เป็นครูของจิตจิตก็เป็นครูของกายกายของเราจิตของเราก็เปรียบเสมือนช่างแกะสลักเปรียบเสมือนก้อนหินเราจะเห็นว่าช่างแกะสลักก้อนหินนั้นจะงดงามได้ก็เพราะช่างแกะสลักกายของเราจะมีค่าได้กายของเราจะเกิดความดีได้ก็อยู่ที่จิตของเราพวกเราทั้งหลายกายของเราจิตของเรามันต้องมีค่ามีราคามีความหมายในการสร้างความดีจึงเกิดคำว่าทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจสำคัญที่สุดเราจะมีเงินหมื่นล้านก็อยู่ที่กายกับจิตเราจะหมดเนื้อหมดตัวก็อยู่ที่กายกับจิตถ้ากายกับจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญากายกับจิตนั้นก็อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่ถ้ากายกับจิตนั้นปราศจากศีลสมาธิปัญญาแล้วกายกับจิตนั้นก็ขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนปัจจัยสี่ชีวิตนั้นก็ขาดคำว่าอุดมสมบูรณ์ ชีวิตนั้นก็อยู่ยากลำบากท่านทั้งหลายได้โปรดพิจารณาว่าร่างกายของเราเมื่อเราเห็นกายเราจะต้องเห็นสมบัติอยู่ในกายของเราส่วนมากเราจะเห็นแต่ว่าสมบัติมันอยู่ตรงโน้นเงินมาอยู่ตรงนี้เราไปเห็นสมบัติเป็นของนอกกายแต่พวกที่มีปัญญาจึงเห็นร่างกายเป็นสมบัติว่าร่างกายของเราเป็นสมบัติเราจะได้เงินกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่หมื่นกี่แสนก็เพราะกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมันจึงเป็นต้นเหมือนเปรียบเหมือนต้นมะม่วงต้นมะม่วงจะออกดอกออกผลได้ก็อยู่ที่คนดูแลคนที่ดูแลก็คือจิตของเราเป็นผู้ดูแลร่างกายของเราจะสะอาดบริสุทธิ์ได้อยู่ที่จิตจิตนั้นจะต้องดูแลดังจิตดังคนปลูกมะม่วงคนปลูกมะม่วงต้องสนใจต้นมะม่วงก่อนที่มะม่วงจะออกดอกก็ต้องรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยตลอดเวลาพอถึงฤดูออกดอกมะม่วงก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกแล้วว่าเมื่อออกลูกคนที่มีจิตคนที่ดูแลมะม่วงก็จะรู้แล้วว่ามะม่วงนั้นจะออกดอกเมื่อจะออกดอกก็ใส่ปุ๋ยบำรุงดอกพวกเราทั้งหลายเมื่อดอกมันออกแล้วมันจะดอกจะกลายเป็นเมล็ดเล็กๆลูกมะม่วงเล็กๆมันก็จะรู้จักวิธีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ลูกมะม่วงเล็กๆเป็นมะม่วงลูกมะม่วงที่โต ลูกมะม่วงที่มันอุดมสมบูรณ์งดงาม ได้เพราะฉะนั้นพวกเราต้องพิจารณาว่าจิตเป็นผู้รักษากายจิตผู้ดูแลกายกายของเรานี่สะอาดหมดจดผ่องใสด้วยจิตเราจะทำดีอยู่ที่กายของเราเมื่อจิตเรามีสติแล้วกายของเราจะต้องประกอบไปด้วยธรรมทุกลมหายใจถ้าจิตเราขับปัสสาจากสติแล้วกายของเราได้จะปัสสาจากธรรมไม่มีธรรมกายปัสสาจากศีลสมาธิปัญญากายได้กลายเป็นทำชั่วด้วยกายทำความชั่วด้วยใจทำความชั่วด้วยใจทำความชั่วด้วยวาจาน่าท่านทั้งหลายได้พิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นมันอยู่ด้วยธรรมแต่มันอยู่ด้วยธรรมธรรมะก็คือสติได้ละอยู่ด้วยธรรมเมื่อเรามีสติมันก็จะรู้ความจริงเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายของเรามันเกิดความเสื่อมตลอดเวลาแต่ร่างกายของเราเกิดความเสื่อมจิตของเรามันเปลี่ยนแปลงแล้วมันแปรสภาพเบื่อหน่ายเห็นไหมพวกเราทั้งหลายสิ่งที่มันไม่เคยชอบมันกลับชอบนี่แหละคือจิตมันก็ยังเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะสภาวะจิตของเราได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดลิ้นของเราก็ยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาหารที่เรากินรสชาตินี้เวลานี้มันรสลิ้นเรายังไม่ชอบรสชาติเดิมเปลี่ยนแปลงอีกเนี่ยนี่แหละพวกเราต้องพิจารณาทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงถ้าการเปลี่ยนแปลงใดๆประกอบไปด้วยสติสมาธิปัญญาการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่ความดีงามไปสู่ความงอกงามถ้าการเปลี่ยนแปลงใดๆปราศจากศีลสมาธิปัญญาการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำลายชีวิตของเราเบียดเบียนชีวิตของเราจึงทำให้ชีวิตเราประสบปัญหาเกิดแต่ความทุกข์แต่ท่านทั้งหลายดั่งมนุษย์จำนวนมากเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนผิดปกติก็หมายคือว่าเราเกิดคำว่าเราทำงานบริษัทแล้วเกิดหรือขัดแย้งกับเจ้าของกิจการนี่แหละแล้วเราทำงานมาสัก 4-5 ปีเราก็มีเงินนิดหน่อยที่พอจะเอาไปลงทุนได้เนี่ยมาพวกเราทั้งหลายมนุษย์ที่ขาดสติขาดปัญญาก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนผิดปกติก็คือออกจากงานแล้วก็ไปหาอาชีพใหม่เงินที่ได้5ปีก่อนจะเอาไปลงทุนเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จในพวกเราทั้งหลายเพราะใจเราไม่สบายใจเพราะจิตเราขุ่นมัวจิตเราไม่ผ่องใส จิตเราก็จะเป็นผู้หลงคิดสิ่งใดก็หลงสิ่งนั้นใครพูดสิ่งใดก็ออไปกับบุคคลนั้นหมดเพราะจิตเราไม่มีธรรมจิตเราไม่ยุติธรรมจิตเรามันจะลำเอียงไปกับความคิดที่เราคิดนี่แหละคืออนุภาพของอนุภาพของที่เราขาดสติมันจะทำให้หลงทางหลงผิดไม่มีทางบอดจบสิ้นมนุษย์ที่มีสติมีปัญญาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตอนปกติก็หมายความว่ามีความสุขปกติก็มีความสุขสมบัติไม่มีค่าเงินไม่มีค่านะไม่ให้ค่าเงินสมบัติบุคคลที่มีสติมีปัญญาจะเปลี่ยนแปลงตอนที่มันมีความสุขสุขมันมีพลังดั่งพายุสุขมันมีพลังอย่างน้ำที่มันท่วมน้ำที่ฝนมันตกน้ำท่วมมันแรงแบบนั้นแหละสุขพวกเราทั้งหลายมันจะหามันจะทำคำว่าไม่มีเมื่อจิตมันมีความสุขจิตมันมีความพร้อมคำว่าไม่มีไม่เกิดสำหรับจิตที่มันมีแต่ความสุขจิตมีแต่ความสุขมันจะเกิดคำว่ามีทุกอย่างตรงกันข้ามคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตอนเกิดความทุกข์นะมีเงินกี่แสนกี่ล้านก็ยังไม่มีความสุขพวกเราพิจารณาเพราะจิตมันทุกข์เมื่อจิตมันทุกข์เราจะไปทำอะไรแล้วมันก็ผิดพลาดว่าผิดพลาดมันก็ดังเขาว่าทุกซ้ำซากเกิดเขาว่าทุกซ้ำซากมันท้ายสุดมันก็ออกจากทุกไม่ได้

Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอป

0: คชันคลิก and collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: Mass FM
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์ห้าเกิดมีแต่ขันธ์ห้าดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน
7: ทำดี
6: ด้วยการไม่พูดให้คนแตกแยกแต่ต้องพูดเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
7: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
6: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีหนึ่งความเป็นผู้ทำความดีเตรียมพร้อมไว้แต่ต้น1การตั้งตนไว้โดยชอบธรรม1 3ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงสุดมาสู่ชีวิตสาธุ
7: สาธุ
6: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
7: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
6: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
8: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
7: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
6: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลาย
8: ได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะคุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องกัสสปะมันติยะชาดกบิดาชรากับบุตรน้อยเรื่องมีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์ในนิคมกาสีเมื่อโตเป็นหนุ่มแล้วมารดาได้เสียชีวิตลงเหลือแต่บิดากับน้องชายอยู่มาไม่นานพระโพธิสัตว์ได้พาบิดากับน้องชายออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ด้วยกันเข้าสู่ฤดูฝนฝนตกหนักไม่ขาดสายไม่สะดวกในการหาผักผลไม้มาฉันจึงพาบิดาและน้องชายเข้าไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชั่วคราวก่อนเมื่อฤดูฝนผ่านพ้นไปจึงได้พาทั้งสองกลับมาอยู่ที่อาสมตามเดิมก่อนพระอาทิตย์จะตกดินฤาษีพี่ชายต้องรีบกลับไปทำความสะอาดจัดแจงอาสมให้เรียบร้อยแล้วบอกให้พ่อและน้องชายเดินตามหลังไปในระหว่างเดินกลับอาสมพ่อกับน้องชายได้ทะเลาะกันไปตลอดทางน้องชายเห็นพ่อเดินช้าเกินไปก็บอกให้เดินเร็วๆหน่อยเดินเร็วหน่อยสิพ่อมัวชักช้าอยู่เมื่อไหร่จะถึงอาสมพ่อก็บอกว่าจะรีบร้อนไปทำไมล่ะอยากเดินเร็วเจ้าก็ไปก่อนสิเจ้ามันเอาแต่ใจตัวเองไม่รู้สึกเห็นใจคนแก่บ้างบิดาโมโหลูกชายจึงเดินกลับไปตั้งต้นใหม่จนกระทั่งมืดค่ำก็ไม่ถึงอาสมสักทีฝ่ายพี่ชายทำความสะอาดอาสมและบริเวณรอบๆเสร็จเรียบร้อยตั้งน้ำดื่มน้ำใช้มองดูถนนก็ยังไม่เห็นบิดากับน้องชายมาถึงสักทีจึงจุดใต้เดินไปดูเห็นทั้งสองกำลังทะเลาะกันไม่หยุดจึงตำหนิว่ามัวทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงเดินช้าน้องชายก็บอกว่าพ่อเขาโกรธฉันจึงเดินตั้งต้นใหม่อีกเที่ยวหนึ่งพี่ชายจึงเดินนำทางบิดาและน้องสักพักก็ถึงอาสมที่พักอาศัยช่วยเก็บข้าวของแล้วให้พ่ออาบน้ำล้างเท้าให้ทาน้ำมันนวดหลังนวดขาให้พ่อจนหายอ่อนเพลียแล้วก็กล่าวกับบิดาว่าเด็กหนุ่มนั้นก็เหมือนกับหม้อดินนั่นแหละแตกง่ายแตกแล้วต่อติดก็ยากฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรผู้ใหญ่ควรจะอดทนให้หนักคนหนุ่มนั่นอารมณ์รุ่มร้อนผู้ใหญ่ควรอดทนต่อความผิดที่เด็กๆก่อขึ้นอย่าถือสาให้มากนักคนดีทะเลาะหันกลับมาคืนดีกันได้แต่คนชั่วทะเลาะกันแล้วก็เหมือนกับหม้อดินที่ต่อไม่ติดอีกคนที่รู้ตัวว่าทำผิดแล้วรู้จักขอโทษและคนที่รู้จักให้อภัยคนทั้งสองย่อมสมัครสมานกันได้ไมตรีสัมพันธ์มั่นคงคนที่ยกโทษให้คนที่ล่วงเกินและสามารถเชื่อไมตรีกับคนอื่นได้คนนั้นแหละเป็นยอดคนฤาษีพ่อได้ฟังแล้วก็นำมาปฏิบัติและฝึกตนเองให้มีความอดทนอดกลั้นจนวางเฉยได้ในทุกสถานการณ์ธรรมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงยอมรับผิดในสิ่งที่ตนเองทำคนควรฝึกพัฒนาตนอยู่เสมอดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทำกรรมใดไว้ย่อมเห็น

0: นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้างมนุษย์บ้างและแม้ในทุกขติบ้างได้สะสมเพิ่มพูนคุณงามความดีในภาวะนั้นๆอันเป็นคติแบบอย่างให้ผู้หวังความสุขความเจริญในชีวิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากกันในความตอนหนึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าทุกขติในโลกนี้และโลกหน้าล้วนมีอวิชชาเป็นรากมีอิจฉาและโลภเป็นลำต้นคุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมเพื่อให้เกิดความรู้สู่ความเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมตามคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำสัตย์จริงอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาทุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาริกวาทินังตี
4: สาธุ
3: วันนี้วันที่12เมษายนพุทธศักราช2557ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้เป็นวันใกล้ปีใหม่แล้วพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่ก็ได้นำพระพุทธพจน์เกี่ยวกับชัยชนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำจริงสี่ชนะนะวันนี้ได้สี่ชนะเอาใหม่สิชนะอะไรมั่ง
4: ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะความไม่ดีด้วยความดีชนะความตระหนี่ด้วยการให้ชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำพูดจริง
3: เขาเรียกว่าพระพุทธพจน์คือเป็นเสียงของพระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยแปลไทยออกมาอย่างนี้แต่ชาวพุทธบางคนก็ไม่ชัดเจนก็คิดแล้วก็เกิดปัญหาอย่างเช่นว่าเราชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ยิ่งให้ยิ่งให้มันก็ยิ่งเอาสิครับอย่างเงี้ยนะมันขี้เจี้ยไอ้คนนี้มันขี้เจี้ยมันจะเอามันจะเอาแล้วเราก็ชนะด้วยการให้ให้เนี่ยเราก็แย่สิครับอย่างเงี้ยเพราะเราไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์คำว่าชนะตัวนี้เนี่ยหมายถึงสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยนะเหมือนกับแก้วใบเนี้ยฝาแก้วเนี่ยปิดได้ทีละฝาเดียวปิดสองฝาไม่ได้จิตใจของคนเราเนี่ยถ้าความคิดชั่วเกิดเนี่ยความคิดดีก็จะเกิดไม่ได้ถ้าคิดชั่วก็คือฝาดำปิดเนาะถ้าคิดชั่วก็คือไม่คิดดีถ้าคิดดีก็ไม่คิดชั่วนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่ตระหนี่อยู่อย่างเงี้ยมันก็คือไม่ให้ความคิดให้ไม่มีแต่ถ้าคิดให้ล่ะถ้าคิดให้ก็คือไม่ตระหนี่ เพราะนั้นคำว่าชนะในที่นี้เนี่ยหมายถึงเราไปชนะคนอื่นหรือว่าให้เกิดความชนะที่ภายในใจเป็นการชนะภายในใจว่าวิธีชนะความตระหนี่เนี่ยต้องชนะด้วยการให้ชนะความขี้โกรธด้วยความไม่โกรธอย่างนี้นะคะทีนี้เคยไหมสลับกันน่ะอยากไม่โกรธนะว่าโอเคไม่โกรธแต่เดี๋ยวมันก็แวบมาโกรธมีไหมหาเหตุหาผลว่าอ้าไม่โกรธมาละไม่โกรธละแล้วเดี๋ยวก็โกรธมีไหมเพราะนั้นคำว่าชนะเลยเกิดขึ้นตรงนี้ว่าถ้าให้ความไม่โกรธทีเนี่ยทีจนกระทั่งไอ้ความโกรธเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ยก็เลยเรียกว่าชนะความโกรธด้วยความเท่านั้นเพราะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าถึงเราจะเห็นเลยว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการหงายของที่คว่ำเป็นการเปิดสิ่งที่ปิดอยู่เป็นการบอกทางให้กับคนหลงทางนะเป็นการจุดประทีปไว้ในที่มืดคนตาดีก็จะเห็นอะไรเป็นอะไรสมัยก่อนเราไม่ได้ฟังธรรมพุทธเจ้าเนี่ยโกรธไม่โกรธโกรธมั่งไม่โกรธก็สลับกันอยู่อย่างเนี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ยากที่จะไม่โกรธนะคะแต่ก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนว่าความโกรธคืออะไรทำไมมันถึงเกิดแล้วจะละมันยังไงอย่างเนี้ยไม่เข้าใจเนี่ยพอเราอยากรู้ไหมใครอยากรู้วิธีที่จะรักษาใจไม่ให้โกรธเลยเอาใครอยากรู้ยกมือขึ้นเอามือลงแล้วใครเป็นคนปกติก็ไม่ขี้โกรธปกติไม่โกรธน้อยมากยกมือขึ้นมีเหมือนกันนอกนั้นขี้โกรธหมดเลยนะ คนจะละอะไรได้อย่างที่บอกว่าต้องมีความรู้ไหมคะมันต้องมีความรู้หนึ่งรู้เหตุที่ทำให้โกรธสองรู้ทุกโทษของความโกรธสามรู้ประโยชน์ของความไม่โกรธนะคะนี่พอเรารู้สิ่งนั้นเหตุเกิดสิ่งนั้นแล้วก็รู้ทุกโทษของมันด้วยแล้วก็รู้คุณของด้านตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีจิตน้อมไปในทางที่ไม่โกรธถูกไหมนะคะนี่ข้อแรกก่อนนะชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธเนี่ยความโกรธเกิดจากอะไรมีตัวเราเป็นเซนเตอร์นะฮะมีตัวเราเป็นเซนเตอร์ใครเคยทำร้ายฉันในอดีตนี่โกรธไหมหนึ่งแล้วนะเนี่ยจริงไหมมันเป็นเรื่องอดีตนะแต่เห็นหน้ามันให้จำได้เลยนะมันเคยทำร้ายฉันในอดีตโกรธไหมคะเนี่ยหนึ่งเหตุแล้วนะมีใครเป็นเซนเตอร์เนี่ยฉันมันเคยทำร้ายฉันในอดีตสองมันกำลังทำร้ายฉันในปัจจุบันสามมันจะ
4: ทำร้ายฉันในอนาคต
3: เฉพาะนี่สามแล้วนะเอาต่อไปอีก3คนรักของฉันอีก3ก็คือ
4: ในอดีตมันกำลังทำร้ายคนรักของฉันในปัจจุบันมันจะทำร้ายคนรักของฉันในอนาคต
3: มีใครเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม
4: ฉัน
3: กับ
4: คนรักของฉัน
3: อีก3เป็นเท่าไหร่ละ
4: 6
3: นี่เป็นสาเหตุของความโกรธใช่ไหมเอาต่อไปศัตรูของฉันมันเคย
4: ทำดีกับศัตรูของฉันในอดีตมันกำลังทำดีกับศัตรูของฉันในปัจจุบันมันจะทำดีกับศัตรูของฉันในอนาคต
3: มีใครเป็นเซนเตอร์เหมือนเดิม
4: ฉัน
3: กับ
4: ศัตรูของฉัน
3: แต่เพราะมีฉันจึงมีของฉันใช่ไหมต่อไปข้อที่10อันนี้เขาเรียกอาคาตวัตถุอาคาตวัตถุแปลว่าวัตถุอันเป็นที่เกิดของความอาฆาตพยาบาทปองร้ายกันข้อสุดท้ายเขาเรียกว่าอาฆาตไปทั่วคือไม่เกี่ยวเคยไหมลมบัดจอยเห็นอะไรก็อยากจะเตะอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมคะ บางคนไม่มีเนาะแต่บางคนมีไหมคะวันนี้มันหงุดหงิดอะบอกไม่ถูกลมบัดจอยเราก็บอกว่าผู้หญิงเป็นช่วงหมดประจำเดือนบ้างผู้ชายก็เป็นช่วงอะไรเหมือนกันไวทองไวทองนะลมบัดจ้อยลมบัดดีเนี่ยนะฮ้อนอะไรเงี้ย10ข้อเป็นเหตุให้เกิดความโกรธนะคะเอาละทีนี้เรามาดูใครคือฉันดีไหมนะฉันคือใครใครคือฉันเอาละตามหาให้เจอเนอะวันนี้นะตามหาไม่เจออาจจะไม่กลับไปแล้วเนาะไม่กลับบ้านแล้วทำไมหาฉันไม่เจอ เอาดูนะคนเนี่ยประกอบไปด้วยร่างกายจิตใจใช่ไหมถ้าไม่มีจิตใจเขาเรียกว่าศพใช่ไหมใช่ไหมศพนอนเนี่ยมันไม่ลุกมันไม่เดินเลยเพราะมันไม่มีจิตใจนะคะคำถามจิตใจกับร่างกายเป็นสิ่งเดียวกันไหมไม่เป็นนะเปรียบเทียบระบบประสาทตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยระบบประสาทเปรียบเทียบเหมือนหัวไม่ขีดไฟเปรียบเทียบสิ่งภายนอกที่เข้ามากระทบเหมือนข้างกล่องไม่ขีดไฟมากระทบกันแล้วก็เกิดเปลวไฟขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาศัยประสาทหูอาศัยเสียงจึงเกิดจิตเกิดวิญญาณทางหูพอเกิดวิญญาณทางหูเสร็จก็ลงมาเกิดวิญญาณทางใจแล้วคิดโกรธเสียงนั้นเช่นเขาด่าได้ยินเสียงด่าก็โกรธแสดงว่าเกิดจากเสียงด่าใช่หรือไม่

ฟังให้ดีเสียงด่าเข้าหูนางหนึ่งนางหนึ่งขี้โกรธเพราะได้ยินเสียงด่าโกรธนะนางสองได้ยินเสียงด่าแล้วหัวเราะนางสองเป็นคนตลกเป็นคนใครด่าก็ขำนะพอใครด่าก็หัวเราะหัวเราะสมน้ำหน้ามันปล่อยมันด่าให้มันเครียดตายไปนางสองกลายเป็นเกิดโลภะนางสามโดนด่าซื่อบื้อคือโดนด่าก็ยังงงๆอยู่อะหยังด่ายี่หยังมีอะหยังหมายความว่าจะไดนางสามนี่โมหะโลภะโทสะโมหะนางสี่เป็นพระอรหันต์แล้วโดนด่าก็ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงแสดงว่าเสียงด่าเสียงเดียวกันนะด่าคน 4-5 คนเนี่ยแต่เกิดจิตใจเหมือนกันหรือไม่เหมือนเข้าใจหรือยังแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือเกิดการได้ยินที่หูใช่ไหมเนี่ยฮะการได้ยินที่หูเนี่ยเขาเรียกว่าโสตวิญญาณโสตวิญญาณคือวิญญาณทางหูเนี่ยเกิดจากเสียงกับหูกระทบกันถ้าไม่กระทบไม่เกิดนะเหมือนกับเปลวไฟเนี่ยถ้าไม่กระทบก็ไม่มีเปลวถ้ากระทบเบาๆก็ไม่เกิดนะถูกไหมแรงเกินไปหักไปเลยก็ไม่เกิดนะจริงไหมก็มีเงื่อนไขนะสังเกตดูนะดูดีๆดูดีๆนอกจากเสียงพูดมีเสียงอะไรอีกตั้งใจฟังเสียงอะไรคะเสียงรถหนึ่งเสียงนกสองเสียงลมสามเสียงคนคุยกันสี่อีกเสียงหนึ่งจิ้งหรีดโอ้โหมีหลายเสียงไหมเนี่ยเสียงจิ้งหรีดมีตลอดเวลาไหมเนี่ยมีเรื่อยๆใช่ไหมคะเสียงเป็นคลื่นใช่ไหมเป็นคลื่นเข้ามากระทบประสาทหูนะฮะเสียงจิ้งหรีดมีวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเสียงคนคุยกันวิ่งวิ่งวิ่งแต่ตอนที่มันตั้งใจฟังเสียงแสดงธรรมเนี่ยไม่ได้ยินใช่หรือไม่เสียงพัดลมมีด้วยไหมลองฟังดูสิเสียงพัดลมก็ดังนะแต่เมื่อกี้ไม่ได้ยินใช่ไหมทั้งเมื่อกี้อาจารย์เงียบเสียงแล้วอาจารย์บอกดูนี่ดูนี่พวกเราก็จิตมาที่ไหนเนี่ยจิตมาจ้องเกิดที่ตาเนี่ยอาจารย์จะทำอะไรอาจารย์จะทำอะไรเนี่ยไม่ได้ยินใช่ไหมแต่พออาจารย์ถามว่านอกจากเสียงแสดงธรรมมีเสียงอะไรโอ้โหมีตั้งหลายเสียงมีเสียงนกไหมคะมีเสียงคนคุยกันมีเสียงทำงานมีเสียงพัดลมมีเสียงจิ้งหรีดแต่ทำไมไม่ได้ยินเห็นไหมว่าบางครั้งหัวไม่ขีดกระทบเนี่ยแต่ไม่เกิดเปลวไฟก็มีใช่ไหมคะเพราะนั้นจิตเกิดจากประสาทภายในกระทบกับสิ่งภายนอกเนี่ยจิตก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตที่เกิดที่หูดับไปแล้วมาเกิดจิตข้างในเรียกว่ามโนวิญญาณก็ไม่ใช่จิตเดียวกันนะคนละจิตกันเพราะถ้ามันเป็นจิตเดียวกันนะพระอรหันต์ก็ต้องโกรธปุถุชนก็โกรธทุกคนโกรธเหมือนกันบวชเพราะว่ามันได้ยินเสียงเหมือนกันแต่ว่าประสาทหูพระอรหันต์ประสาทหูปุถุชนประสาทหูพระอริยะได้ยินเสียงด่าได้ยินกระทบปั้งเนี่ยจิตเกิดรับรู้แต่พอลงไปที่ใจปั๊บคิดไม่เหมือนกันเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นจึงมีการมาฝึกจิตจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ไม่ได้ฝึกโกรธง่ายโลภง่ายโง่ง่ายหลงง่ายอย่างนี้เข้าใจไหมชัดไม่ชัดชัดนะแล้วฝึกจิตนี่ฝึกง่ายหรือฝึกยากพระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีอันคนดีทำง่ายคนชั่วทำยากอันความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยากจริงหรือไม่จริงตอนนี้ให้พวกเราเอามีดไปแทงคอวัวนี่ง่ายหรือยากโอ้ทำไม่ได้ใช่ไหมมันใหญ่ไปเหรองั้นไปปาดคอไก่เอาไก่มาดึงคอขึ้นปาดโอ้ไม่ได้จริงไหมปาดคอไก่ก็ไม่ได้งั้นให้เอาค้อนเนี่ยทุบไส้เดือนได้ไหมมันตัวเล็กลงอ่ะโหไม่ได้เนี่ยเห็นไหมคนดีทำชั่วยากให้เธอไปขโมยของในวัดง่ายหรือยากโหกลัวตกนรกใช่ไหมเพราะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครชวนเราทำดีถ้าเขาถามว่าทำดียากหรือง่ายให้รีบตอบว่าง่ายเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าเราตอบว่ายากปั๊บเราเป็นคนอะไรเลยคนชั่วเนี่ยคนไม่ดี

เกิดชำนาญมากแต่พอทุกข์กับความโกรธบ่อยๆนี่ชักอยากโกรธหรือไม่อยากโกรธบางทีตั้งใจมีไหมตั้งใจเดี๋ยวต้องไปเจอนางเนี้ยเดี๋ยวอย่าโกรธมันเนออย่าโกรธมันเนอวันนี้ต้องไม่โกรธพอเจอปั๊บก็ยังวุ่นอีกโอ้เอ๊ะทำไงดีจึงเกิดการเข้ามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะสิเฮ็ดจังใดจะไม่โกรธตอนนี้พวกเราอยากรู้ไหมวิธีไม่โกรธเนี่ยชักอยากรู้แล้วเนาะเอาละคำถามต่อไปเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าสาเหตุของความโกรธทั้งหมดเนี่ยมันมาจากมีเราเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมถ้าเห็นว่าเราไม่มีเนี่ยมันจะโกรธไหมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราชื่อสมสมรเราชื่อสมสมรมาตั้งแต่อายุ10ปี10ปีมาถึงเดี๋ยวนี้เราชื่อสมสมรแต่ตอน9ปีล่ะอ๋อเราชื่อสมัยแล้วมีคนมาทักว่ามันแปลกสมัยเราเลยมาเป็นสมสมรแต่ตอนนี้มีคนมาทักเราอักษรนี่เป็นกะละกินนี้ตอนนี้เราเปลี่ยนละวันนี้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วไปอำเภอมาละชื่อไมกดี้โหตายละจำได้ไหมเนี่ยเดิมชื่ออะไรนะสมัยตอนเมื่อ10ปีมานี่ชื่อสมสมรตอนนี้ชื่อไมกดี้โหตายละถูกตอนเนี้ยถ้าใครมาด่ายายสมัยเราจะโกรธไหมเพราะอะไรฉันชื่อไมกดี้ถ้าเขาด่าอียายสมสมรแล้วอียายสมสมรจะโกรธไหมไม่โกรธเพราะเราชื่อไมกดี้แสดงว่าชื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเอามาเป็นแก่นสารสาระไหมไม่ควรเนาะงั้นเราควรจะไปติดตามดูว่าอะไรเป็นชื่อนั้นมาดูนะชื่อใช้เรียกร่างกายกับจิตใจจริงหรือเปล่าแต่ผลปรากฏว่าจิตใจก็เกิดดับไหมคะอ้าวแล้วจิตใจมันจะเป็นนางสมสมรได้ไหมเนี่ยหรือมันจะเป็นนางไมกดี้หรือมันจะเป็นนางสมัยได้หรือไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เลยเพราะมันเกิดปั๊บมันก็ดับไปเกิดปั๊บมันก็ดับไปเมื่อวานนี้ได้ฟังธรรมอาจารย์ไหมคะตอนกลางคืนได้ฟังไหมคะตอนเช้าได้ฟังไหมคะแล้วจิตใจแบบนั้นยังอยู่ไหมคะน่ะหรือว่าเอ้ยฟังเรื่องอะไรแล้วใครจะไปจำได้อาจารย์เสียงนึงก็จิตนึงอีกเสียงนึงก็จิตนึงอีกเสียงนึงก็จิตนึงใช่หรือไม่เพราะนั้นจิตเกิดแล้วจิตก็ดับจิตเหลือเป็นเราได้ไหมเพราะนั้นจิตเป็นนางสมัยไหมจิตเป็นของนางไมกดี้ไหมจิตไม่เป็นของใครและจิตก็ไม่เป็นใครแต่จิตเกิดจากเหตุปัจจัยเข้าใจหรือยังพอเรารู้ว่าจิตเกิดจากเหตุปัจจัยเราจึงเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีมันรับรู้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ทรงจำข้อมูลดีๆเอาข้อมูลดีๆมาเป็นหลักในการตัดสินปัญหาชีวิตตัดสินเรื่องราวต่างๆในชีวิตพอเราคิดดีพูดดีทำดีตัดสินดีคนอื่นก็ยอมรับว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลวคบคนเลวรับรู้ข้อมูลเร็วๆตัดสินใจอะไรไม่ดีพูดจาหยาบคายตัดสินใจชุ่ยๆแสดงความเห็นแก่ตัวกันเอาเปรียบเขาก็ว่าเราเป็นคนเลวอย่างเงี้ยแค่นี้เองเข้าใจไหมทีนี้อาชีพหมอนี่เป็นอาชีพดีหรืออาชีพเลวหมอนี่อาชีพดีใช่ไหมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีก็วันวันหนึ่งก็มีแต่รักษาโรคภัยไข้เจ็บมีแต่คิดโรคนั่นโรคนี้ไดแอคแล้วก็สั่งยาแล้วก็มันก็ไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปโกรธใครไม่ได้ไปอะไรใครพูดถึงอาชีพนะฮะมันเป็นอาชีพที่ดีใช่ไหมแล้วสิ่งแวดล้อมก็สะดวกไหมเป็นหมอเนี่ยอุ้ยสั่งเอาสั่งเอาเนาะพยาบาลรับคำสั่งอย่างเดียวเดี๋ยววัดความดันนะเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เนี่ยไปละสี่ชั่วโมงครั้งนะไปละแต่ไอ้พวกสี่ชั่วโมงครั้งนี่คือพวกพยาบาลที่ต้องน้ำมืดตาลายเนี่ยนั้นหมอเขาก็ไม่ค่อยมีเรื่องต้องโกรธสิ่งแวดล้อมเขาก็ดีถือว่าเขามีบุญไหมเนี่ยเขาก็มีบุญที่เขาได้ไปเป็นหมอใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้หมอเหมอพระเพลจะตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ถูกลัทธิศาสนาวัตถุนิยมเขาครอบงำไหมคะเกือบหมดหมอสั่งคนไข้ว่าอย่ากินเหล้าแต่หมอดื่มเหล้าก็มีหมอสั่งคนไข้ว่าอย่ากินอาหารไขมันมากหมอทานเองก็มีนะคะหมอสั่งคนไข้ว่าอย่าเครียดหมอเครียดเองก็มีนักบวชก็เหมือนกันทำเป็นสอนชาวบ้านอย่าคิดมากตัวเองนอนไก่หน้าผากก็มีเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นกิเลสมันไว้หน้าใครไหม
มันไม่ไหวนะเพราะนั้นเรามารู้จักกิเลสจะดีไหม

0: ดีเนาะเนี่ยเดี๋ยววันที่13คุณหมอก็จะกลับละไม่รู้จะมีบุญได้ฟังธรรมหรือเปล่านะจะสอนเรื่องไอเนี้ยว่าอะไรคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมันทำงานยังไงเนี่ยพอรู้แล้วสนุกมากเลยมันอ่านใจตัวเองออกอ่านใจคนอื่นออกนะคะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องนี้บางทีก็งงมึนๆนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชนะเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวข้องกับอันเนี้ยว่าพวกเราดูนะสรุปแล้วเปลวไฟที่เกิดขึ้นจากหัวไม่ขีดไฟกับข้างกล่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยใช่ไหมพอหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับไปพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าจิตใจนี่เที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วมันจริงไหมจิตใจไม่เที่ยงจริงหรือไม่จริงจิตใจเป็นจิตใจอยู่อย่างเดิมได้ไหมดับไปแล้วก็เกิดใหม่แต่เป็นจิตใหม่เช่นได้ยินเสียงก็เกิดจิตได้เกิดวิญญาณทางหูแล้วก็ดับไปมาเกิดวิญญาณทางตาแล้วก็ดับไปพอชิมอะไรก็มาเกิดวิญญาณทางลิ้นแล้วก็ดับไปเพราะนั้นจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปจิตไม่เที่ยงจิตเป็นจิตอยู่อย่างเดิมได้ไหมตอบดังๆ
1: ไม่ได้
0: อ
1: ่
0: ะพูดเองสิจิตไม่เที่ยงจิตเป็นจิตอย่างเดิมไม่ได้จิตเป็นคนได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็มันเกิดแล้วมันดับหายแซบมันจะไปเป็นอะไรได้อย่างเงี้ยเอางั้นพูดภาษาบาลีเลยมโนอนิจจัง
1: มโนอนิจจังจิตใจไม่เที่ยง
0: จิตใจไม่เที่ยง
1: มโนทุกขัง
2: มโนทุกขัง
1: จิตใจเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้
2: จิตใจเป็นอยู่อย่างเดิมไม
1: ่
2: ได
1: ้มโนอนัตตาม
2: โนอนัตตา
1: จิตใจจึงไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
2: จิตใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้น
0: อันนี้คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีประโยชน์ไหมคะ 1. จะขี้โกรธอยู่ไหมไม่ขี้โกรธ 2. จะเครียดแค้นชิงชังนานไหมไม่สามจะฟุ้งจะกังวลไหมไม่สบายเยอะเลยนะฮะไม่เครียดไม่คิดมากเพราะเห็นว่ามันไม่เที่ยงและมันเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้และมันไม่เป็นบุคคลไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นแต่มันมีจริงๆจิตนี่มีจริงๆแล้วก็ฝึกได้จริงๆจากคนที่จิตใจไม่ดีคิดชั่วเลวร้ายซ้ำซากเอามาฝึกอยู่ในวัดค่อยๆเปลี่ยนให้คิดดีคิดดีคิดดีแล้วก็กลายเป็นคนดีก็มีนะคะมีคนที่เรียกว่าเลวมากเป็นชาวบ้านเนี่ยขายทุเรียนชอบเอาทุเรียนตบหน้าลูกค้าเลวไหมแล้วตำรวจตำรวจก็โดนด่าแหลกแล้วเป็นธรรมเนียมของเขาใครมาพูดจาแล้วเอาน้ำทุเรียนนี่ตบเปี้ยงเลยพอตบเสร็จเขาก็นับรูเลยนะฮะว่ามีรูกี่รูพอนับเสร็จเขาขึ้นโรงพักเลยแล้วบอกเลยว่ามีกี่รูจ่ายตังค์ไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวคนนั้นก็ขึ้นไปแจ้งความขนาดนั้นเลวไหมคนเนี้ยดุไหมดุขายของเก่งโกงทุกอย่างโกงได้โกงแล้วก็พกเงินเนี่ยเป็นฟ่อนพวกเราเคยเห็นไหมกระเป๋าที่มันข้างหน้าห้อยอย่างเงี้ยสตังค์เป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเขาเป็นแม่ค้าไงเขาเดินขึ้นไปบนห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะไปซื้อชุดนอนให้ลูกพอขึ้นไปถึงเนี่ยพวกต้อนรับเขาไม่ค่อยจะต้อนรับไงตบกระจกแตกเลยฮะตกไอ้ตู้เนี่ยเปี้ยงลงไปแล้วบอกว่าแล้วควักเงินออกมากองฉันซื้อได้นึกว่าฉันเดือดร้อนไงเนี่ยดุไหมดุมากตอนนี้บวชอยู่ที่เนี่ยกลัวใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วถอดเขี้ยวถอดเล็บหมดแล้วคนคนนี้ฮะเบาหวานขึ้น900อ่ะนอนโรงพยาบาลทีละเป็นปีเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นโรค SLE ด้วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยยาว6เดือน7เดือนสามีก็มาเยี่ยมมากับเพื่อนผู้หญิงเนาะเพื่อนๆของคนเนี่ยคนป่วยเนี่ยมาเยี่ยมไปเยี่ยมมาเป็นไงเพื่อนเลยเอาสามีไปเลยคนคนนี้เป็นคนไม่ดีมาก่อนเพราะอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดีเพราะรับรู้แต่คำสั่งสอนให้เอาเงินเอาวัตถุนิยมนะฮะแล้วเลยกลายเป็นสะสมเอายาบ้าใส่น้ำดื่มยาบ้าแล้วก็ขายของไม่หลับไม่นอนขายของ เอาเงินมาเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนโกงทุกรูปแบบโกงได้โกงเลยแต่พอมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเลยเบาหวานดีขึ้นความดันดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นไม่ต้องทานยาไม่ต้องอะไรอยู่วัดฉันข้าวมื้อเดียวอะไรเนี่ยบวชมา30ปีละตอนนี้เที่ยวเล็บไม่มีละไม่ตบใครละ เพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าความชั่วเป็นเพียงความคิดจิตใจก็คือจิตใจความชั่วเกิดที่จิตใจเนี่ยแต่ความชั่วไม่ใช่จิตใจความชั่วเป็นเพียงความคิดเกิดจากความไม่รู้จริงแต่ถ้ารู้จริงโดนด่าโดนอะไรก็คิดเป็นเข้าใจไหมฮะเกิดความคิดดีได้โดนด่าก็ยังคิดกุศลเป็นปกติแต่ไม่ใช่ยอมให้เขาด่าแล้วก็โง่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่วันนี้มารู้จักเรื่องความโกรธนิดหนึ่งคำถามนะฮะใครว่าความโกรธเป็นสิ่งภายในใจหรือใครว่าความโกรธเป็นสิ่งนอกใจให้ยกมือนะใครว่าความโกรธเป็นสิ่งในใจนี่แหละอยู่ในใจนี่แหละยกมือขึ้นใครว่าความโกรธเป็นสิ่งนอกใจแล้วมันไปอยู่ที่ไหนอะนอกใจเนี่ยความโกรธเป็นสิ่งนอกใจเพราะมันเกิดจากการกระทบเกิดจากความไม่รู้จริงทำไมถึงว่ามันเป็นสิ่งนอกใจอุปมาเหมือนน้ำใจเหมือนน้ำใสๆความโกรธเหมือนสีดำพอมาผสมแล้วทำให้น้ำเป็นสีดำเพราะนั้นน้ำกับสีคนละอันกันธรรมชาติของจิตนี่ก็จะใสๆอย่างเงี้ยแต่เวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสีเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือว่าก็ดับไปก็ดับไปแล้วพอคิดดีความคิดชั่วมีไหมก็ไม่มีแต่อยู่ดั้งเดิมได้ไหมคิดดีก็คิดดีตลอดเวลาได้ไหมก็ดับไปแล้วคิดโลภได้ไหมคิดโลภอยู่ยั่งยืนไหมก็ดับไปแล้วกลางคืนหลับไหมหลับเลยอย่างเงี้ยแล้วตื่นมาใหม่ก็เอาอีกก็อย่างเงี้ยหลบหลบกดกดหลงหลงกันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมจนกระทั่งพระพุทธเจ้ามารู้ความจริงอันนี้แล้วพระองค์ก็เลยเลิกที่จะปวดหัวกับมันเพราะรู้ความจริงว่ามันเป็นสิ่งภายนอกความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจเอาท่อง
1: ความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
0: อ
1: ้
0: าวทีนี้ความโกรธเกิดจากอะไรอย่างที่อาจารย์บอกมันมีเราเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมถ้าเห็นว่าเราเองก็ไม่มีเนี่ยมันก็เลยไม่โกรธจริงไหมจิตใจเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ความรู้สึกบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็เฉยจะเอาความรู้สึกอันไหนเป็นเราได้ไหม
1: ก็ไม่ได้
0: เพราะนั้นความรู้สึกก็ไม่เป็นไม่เป็นเราเอาต่อไปความจำเห็นก็จำสิ่งที่เห็นได้ยินก็จำสิ่งที่ได้ยินได้กลิ่นก็จำสิ่งที่ได้กลิ่นเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความจำเป็นเราได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้ความคิดบางทีก็คิดชั่วบ้างคิดดีบ้างเป็นเราได้ไหม
1: ไม่
0: ก็ไม่ได้ร่างกายก็เป็นตับไตไส้ปอดเลือดหนองแก่ลงทรุดโทรมแล้วก็ตายไปเป็นเราได้ไหมทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เป็นเราพอเห็นความไม่เป็นเราถ้าจำได้นะฮะถ้าจำได้เนี่ยช่วงที่จำได้นั่นแหละก็ไม่โกรธเพราะเห็นว่าไม่มีเราใช่ไหมแต่ช่วงไหนมีเรารุนแรงเนี่ยความโกรธก็จะรุนแรงแม้เป็นเรื่องอดีตก็ยังเอามาคิดเพื่อโกรธได้อยู่เข้าใจไหมคะทีนี้ความจำของคนส่วนมากเนี่ยจำอัตตาหรือจำอนัตตาความจำของเราส่วนมากเราจำว่าโอ้ไม่มีเราเลยเออความคิดก็เกิดดับความคิดไม่ใช่เราเออความจำก็เกิดดับไม่ใช่เราหรือส่วนมากเราคิดแต่ว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มีแต่เราใช่ไหมฮะเพราะนั้นความโกรธจึงเกิดง่ายเพราะเหตุที่มีเราเป็นเซนเตอร์เนี่ยเข้าใจหรือยังแต่ทีนี้ความจำที่จะจำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยยากไหมมาฟังทำทีแล้วก็พงกหัวเออแม่นแม่นแม่นแม่นแป๊บเดียวก็ลืมใช่ไหมลงศาลาก็ลืมละเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความจำผิดมีอยู่4ความจำเขาเรียกว่าจำวิปลาสเอาว่าตามความจำวิปลาส
1: ความจำวิปลาส
0: มีเท่าไหร่คะ
1: มี4อย่าง
0: มีอะไรบ้างคะ
1: คือ1จำ
0: สิ่งที่ไม่เที่ยง
1: ว่าเที่ยง2จำสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข3จำสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา4จำว่าร่างกายที่ไม่สวยงามจำผิดว่าสวยงาม
0: เอาพวกเราว่าพร้อมกันเลยความจำวิปลาสคือความจำที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเอาว่าดิ
1: ความจำวิปลาสคือความจำที่คลาดเคลื่อนจากความจริง
0: คือ
1: หนึ่งจำสิ่งที่ไม่เที่ยง
0: ว่า
1: เที่ยงสองจำสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสามจำสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาสี่
0: จำร่างกายที่สกปรกว่าสวยงาม
1: จำร่างกายที่สกปรกว่าสวยงาม
0: นี่คือความจำวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงสี่อย่างพอจำคลาดเคลื่อนก็เลยเกิดปัญหาโลภโกรธหลงทำชั่วทำผิดตรณีอะไรมากมายจริงไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นถ้าเรามาศึกษาธรรมะแล้วเรารู้ความจริงเราก็จะเกิดอะไรขึ้นคะอโกเทนะชิเนโกทังเราก็จะเกิดการเอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพอเรารู้เสร็จแล้วว่าความคิดเกิดได้ด้านเดียวถ้าเกิดความไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธบ่อยๆเนี่ยความโกรธก็จะไม่เกิดนะคะแค่นั้นเองเอาเลยชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
1: ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
0: จะจำไหมเนี่ยอ้าวทีนี้จะมีคนมาถามแล้วเออนี่เธอได้ข่าวว่าเธอไปวัดมาเธอช่วยแนะนำฉันหน่อยนี่ฉันจะชนะความโกรธได้ไงอุ้ยยิ้มรีบตอบเลย
1: ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ
0: ง่ายไหมคะแค่นั้นเองแต่มันจะยากตรงที่มันจะมีคำถามต่อก็มันทำฉันเกินไปอะไรเอาละตอนนี้เราต้องมานั่งสอนเรื่องอนัตตาละว่ามันไม่มีเราหรอกนะที่มันเห็นผิดมันเลยโกรธต่อไปชนะความไม่ดี
1: ด้วยความดี
0: อันนี้คลุมหมดเลยอะไรที่มันไม่ดีชนะด้วยความดีต่อไปเอาชนะความตระหนี
1: ่ด้วยการให
0: ้ต่อไปนี้ถ้าจิตมันตระหนี่งิดงิดงิดงิดขี้จิบยากฮื้อบยากฮื้อชนะมันด้วยการให้เลยจ้าขะไปเลยอย่างนี้นะแล้วก็ท่องคาถาว่าไงให้เราได้แน่นอนแต่อาจจะช้าหรือเร็วปลอบใจตัวเองไว้ก่อนนะ เอาต่อไป
1: ชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำพูดจริง
0: คนเราเนี่ยจะสามารถไหมพูดชั่วพร้อมกับพูดดีในขณะเดียวกันได้หรือไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เช่นเรากำลังพูดโกหกก็แสดงว่าเราพูดก็พูดโกหกอ่ะจะให้พูดโกหกพร้อมกับไม่โกหกในขณะเดียวกันได้หรือไม่ได้ไม่ได้แต่โกหกเสร็จถัดมาพูดไม่โกหกอย่างนี้ได้เข้าใจไหมฮะแต่จะให้พูดโกหกพร้อมพูดไม่โกหกไม่ได้เพราะนั้นถ้าเรามุ่งมั่นที่จะพูดไม่โกหกไม่ซอเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อตั้งเจตนาไว้เลยตั้งเจตนาว่าจะพูดไม่โกหกจะพูดไม่ซอเสียดจะพูดไม่หยาบคายจะพูดไม่เพ้อเจ้ออย่างนี้จากนั้นก็เข้าไปศึกษารายละเอียดว่าพูดโกหกมันเป็นยังไงพูดซอเสียดเป็นยังไงพูดหยาบคายเป็นยังไงพูดเพ้อเจ้อเป็นยังไงแล้วก็เว้นสิ่งเหล่านั้นนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างเงี้ยนี่คือชัยชนะตอนนี้เป็นสงกรานต์เนาะเราต้องการชัยชนะใช่ไหมง่ายหรือไม่ง่ายง่ายนะชนะสิ่งที่ไม่ดีด้วยความดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็จงเอาอะไรเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปอยู่ในสิ่งแวดล้อม
1: ที่ดีไปพบคนดีไปฟังธรรมดีๆและนำธรรมะมาใส่ใจ
0: ทีนี้พูดฟังธรรมพวกเราก็โอ้ยจะไปฟังธรรมเลยนั่งนะงั้นเอาใหม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีคบคนดีแล้วรับรู้ข้อมูลดีๆที่ทำให้เกิดกุศลที่ทำให้เกิดความฉลาดดีไหมคะเอออย่างเงี้ยชีวิตเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นเนาะปีใหม่นี้พวกเราก็อยากจะได้พบกับสิ่งดีๆใช่ไหมคะอยากจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอยากจะคบกับผู้คนที่ดีๆหน่อยแต่ทุกวันนี้เรามีปัญหาระดับปัญหาความไม่ดีของคนเราในทุกวันนี้เป็นปัญหาระดับครอบครัวเล็กๆหรือระดับตำบลหรือระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ
1: ระดับประเทศ
0: เรากำลังเจอความไม่ดีระดับประเทศจริงไหมแต่ก่อนเราไม่มีนะใครจะไปแสดงความไม่ดีระดับประเทศนี่เราโอ้โหไม่มีใครขึ้นมาขนาดนี้จะโดนโจมตีหนักเลยลงไปแต่พระพุทธเจ้าเคยพยากรณ์ว่าไงกระเบื้องจะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมลงเข้าใจไหมคะไม่เข้าใจรู้จักกระเบื้องไหมกระเบื้องมันหนักไหมปกติโยนลงน้ำตุ่มเนี่ยกระเบื้องต้องจมน้ำจริงไหมแต่ถึงยุคนึงเนี่ยกระเบื้องจะลอยขึ้นบนผิวน้ำแต่น้ำเต้าอ่ะน้ำเต้าอ่ะรู้จักน้ำเต้าแห้งไหมน้ำเต้ามันจะลอยใช่ไหมแต่น้ำเต้าน้อยจมน้ำเนี่ยความหมายคืออะไรก็หมายความว่าคนไม่ดีอ่ะแต่ถือว่ารวยอ่ะคนไม่ดีอ่ะมียศอ่ะ ก็กลายเป็นที่ยกย่องแล้วก็เลยทำชั่วลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมเนี่ยนะแต่คนดีๆเนี่ยถูกกดข่มจมลงไป

0: นะว่าไม่มีค่าไม่มีเกียรติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคำทำนายของพระพุทธเจ้าว่าเมื่อคนไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมะเนี่ยกระเบื้องก็จะเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยก็จะถอยจมลงคนดีก็จะหนีเข้าป่าคนผีหาก็จะครองเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะเออเนาะวันนี้เรามาศึกษาเรื่องการเอาชนะชัยชนะนะคะซึ่งควรจะเข้าใจเรื่องจิตใจเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะสอนเรื่องขันห้าซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างยากเล็กน้อยแต่ว่าจะสอนให้เป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆให้ได้รู้จักตัวเองว่ามีอะไรบ้างก็จะได้แก้ไขได้ถูกเช่นความจำมันไม่เข้าท่าก็แก้ไขที่ความจำความคิดมันไม่เป็นเรื่องก็แก้ไขที่ความคิดความรู้สึกมันไม่ค่อยดีก็แก้ไขที่ความรู้สึกนะคะความรู้สึกความจำความคิด3อย่างนี้เกิดจากอะไรเกิดจากการรับรู้นะคะผัสสะพอมีผัสสะในสิ่งใดก็จะมีความจำในสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นรู้สึกในสิ่งนั้นจริงไหมคะเช่นหิวข้าวพอตามองไปเห็นอาหารเนี่ยเป็นไงคิดอะไรเลยโลภะหรือโทสะโลภะกินไม่กินกินกินแน่ๆเลยเนี่ยแต่พอมีหูบอกว่าเธอฉันเห็นตอนมันทำมันบอกว่ามันเกลียดที่หน้าเธอมันทำไปมันก็ถมน้ำลายใส่ไปเธอมันทำไปคนไปแล้วมันก็ถมน้ำลายใส่ฉันเห็นมากระตาตอนนี้เสียงเข้าหูใช่ไหมเป็นอีกอารมณ์หนึ่งก็ทำไมเสียงเข้าหูก็จำเสียงก็คิดในเสียงก็รู้สึกในเสียงใช่ไหมจิตเปลี่ยนไหมคะจะทานหรือไม่ทานไม่ทานเลยมองไปเนี่ยเอ้ยมีแต่น้ำลายเต็มไปหมดเลยนะคะพอเราได้ยินนี้เราก็ทำท่าเสียนเสร็จแล้วเพื่อนเราก็หัวเราะขึ้นมาบอกว่าโอ้ได้ผลเนาะฉันไปฟังธรรมะมาว่าเวลาพูดปั๊บจิตเขาจะเปลี่ยนอย่างนี้ฉันเอามาทดลองกับเธอเห็นชัดเลยเมื่อกี้หน้าตาเธอเห็นกับข้าวหน้าเธอแดงดีใจก็ดีก็ได้จะกินพอฉันพูดเสร็จฉันเห็นหน้าเธอซีดโอ้เสียงมีอิทธิพลเนาะโอ้ท่านเหอะไม่มีไม่มีเขาไม่ถมน้ำลายหรอกฉันก็พูดทดลองดูว่ามันจะได้ผลไหมมันได้ผลจริงๆเป็นไงเราเชื่อไหมตอนนี้หันไปมองหน้าเพื่อนแล้วก็ดูอาหารเนี่ยแบบเชื่อดีไม่เชื่อดีเนี่ยไอ้เพื่อนก็บอกเชื่อเธอฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอะไรพูดจาโกหกอยู่หยกๆเนี่ยปฏิบัติธรรมอะไรก็บอกแล้วว่าไม่ได้โกหกแต่จะทดลองดูว่าเสียงมีอิทธิพลให้ทำให้เธอหน้าซีดได้จริงหรือเปล่าฉันก็ทดลองไงอันนี้ไม่มีฉันยืนคุมไม่มีเอาทานเถอะแต่ก็รู้สึกกระอักกระอ่วนไหมคะกระอักกระอ่วนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอางั้นท่องเลยเห็นสิ่งใด
1: เห็นสิ่งใด
0: ก็จำสิ่งนั้น
1: ก็จำสิ่งนั้น
0: ก็คิดสิ่งนั้น
1: ก็คิดสิ่งนั้น
0: ก็รู้สึกในสิ่งนั้น
1: ก็รู้สึกในสิ่งนั้น
0: จริงไม่จริงอ่ะต่อไปได้ยิน
1: ได้ยินเสียงใดก็จำเสียงนั้นก็คิดเสียงนั้นก็รู้สึกในเสียงนั้น
0: รู้กลิ่น
1: รู้กลิ่นใดก็จำกลิ่นนั้นก็คิดกลิ่นนั้นก็รู้สึกในกลิ่นนั้น
0: รู้รส
1: รู้รสใดก็จำรสนั้นก็คิดรสนั้นก็รู้สึกในรสนั้น
0: รู้สัมผัส
1: รู้สัมผัสใดก็จำสัมผัสนั้นก็คิดสัมผัสนั้นก็รู้สึกสัมผัสนั้น
0: รู้ธรรมะที่ใจ
1: รู้ธรรมะที่ใจใดก็จำธรรมะนั้นก็คิดธรรมะนั้นก็รู้สึกธรรมะนั้น
0: นี่คือความซับซ้อนลึกซึ้งของคำสอนพุทธเจ้าที่สอนเข้าไปถึงระดับธรรมะที่เกิดขึ้นที่ใจนะฮะว่าพอเห็นพอได้ยินอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่ใจเนาะแต่วันนี้ให้พวกเราฝึกปฏิบัติกันไปก่อนนะคะเราเป็นชาวบ้านเนาะเรามัวแต่ทำมาหากินนะเราไม่มีโอกาสที่จะมาดูจิตดูใจอย่างละเอียดใช่ไหมคะแต่ว่าชีวิตนักบวชเนี่ยเป็นชีวิตที่คลุกอยู่กับเรื่องนี้โดยตรงเลยอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็เอามาพิสูจน์เอามาดูว่ามันจริงไหมมันเป็นอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเนี่ยก็ศึกษากันแต่เรื่องเนี้ยนะฮะเพราะไม่ไปทำมาหากินอะไรแล้วไม่มีลูกค้าไม่มีเจ้านายไม่ต้องไปเซ็นชื่อ8โมง9โมงไม่ต้องอะไรเลยแต่ตื่นตีสามครึ่งแล้วก็เลิกกิจกรรม 3-4 ทุ่มนั่นแหละนะก็อยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วไม่เบื่อประหลาดมากอาจารย์อยู่วัดมา30กว่าปีนะประหลาดมากคนอื่นเขาทำอาชีพอะไรเนี่ยส่วนมากเขาจะพูดเบื่อกันประกอบอาชีพเลยสักพักเขาก็เบื่อละอาชีพเขาแต่ตั้งแต่บวชมานี่ไม่เบื่อในอาชีพน้องบวชมีแต่ความสุขแล้วมีความรู้ใหม่ๆจากพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีความสุขชื่นมื่นมันเป็นความสุขที่ได้ ได้รู้ความจริงของชีวิตนะคะว่ามันคืออะไรแล้วพอไปสอนคนอื่นเนี่ยเขารู้ความจริงเขาก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นพันตรีสมบูรณ์โกศลเนี่ยนะเขาบอกเขาก็ฟังธรรมทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละเขาก็ฟังไปแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปนะคะเด็กอีกคนนึงก็ดื่มเหล้าฆ่าสัตว์ปาดคอไก่ขายไก่อะไรเนี่ยขายไก่ปิ้งขายอะไรมาเนี่ยโหชีวิตเขาสุดๆนะแล้วเขาก็มีคนรักแล้วเขาก็ทุกข์กับคนรักหึงหวงคนรักอะไรเงี้ยแต่พอเขาฟังธรรมเนี่ยที่สุดเขาก็มาศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามธรรมเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบเขาก็เออไม่ต้องไปอยากแล้วความอยากเป็นเหตุเกิดทุกข์เราไม่ต้องมาอยากให้แฟนเราเป็นอย่างนั้นแฟนเราเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปอยากละเขาบอกเขารู้สึกโล่งพอโล่งเสร็จเขาก็เริ่มศึกษาปฏิบัติมากขึ้นมาเข้าค่ายแล้วอาจารย์ก็สอนว่าถือศีล5นี่มันกระจอกมากนะเธออุ๊ยทำไมไม่รู้จักถือศีล8มั่งเนี่ยก็พูดไปงั้นแหละคือพูดแบบแซวๆชาวบ้านว่าอะไรกันถามเมื่อไหร่ก็ศีล5เมื่อไหร่ก็ศีล5บางคนก็ไม่ถึง5อู้ใช้ไม่ได้ศีล5นี่รู้ไหมต่ำสุดแล้วนะเป็นศีลชั้นเกรดต่ำสุดแล้วไม่มีต่ำกว่านี้แล้วถ้าเป็นชาวบ้านชั้นดีต้องถือศีล8บ้างสิวันพระวันโกนอะไรอย่างเงี้ยหรือวันเกิดตัวเองวันเสาร์อาทิตย์อะไรเนี่ยถือศีล8มั่งสิจะได้รู้ว่าชีวิตที่รักษาศีลมันเป็นยังไงมันยากมันง่ายยังไงพูดไปอย่างนั้นนะฮะเขากลับไปเขาถือศีล8อาชีพเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูนะฮะขายถึงเที่ยงคืนอ่ะเขากลับไปเขาถือศีล8ไม่ทานข้าวเย็นแล้วก็ทานมังสวิรัติโอ้แล้วเขาว่าไงรู้ไหมเขาหั่นหมูไปเนี่ยเขาทำอะไรไปเนี่ยเขาก็นึกว่ามันเป็นศพอะแล้วเขาก็อธิษฐานจิตละอธิษฐานจิตที่จะขอให้ชีวิตมันดีขึ้นที่สุดเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เลิกอาชีพนั้นไปเดี๋ยวนี้ชีวิตเขาก็ดีขึ้นได้ดูแลแม่ที่ป่วยไข้แล้วก็มีเงินทองใช้จ่ายสะดวกสบายนะคะเปลี่ยนอาชีพใหม่ละแล้วที่สำคัญคือเขาเนี่ยถือมังสวิรัติแล้วก็ทาน2มื้อนะถือศีล8มาหลายปีละอย่างเงี้ยแค่เข้ามาฟังธรรมเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอู้ธรรมะช่วยเขาได้มากธรรมะของพระเจ้านี่เยี่ยมมากอย่างเงี้ยอันนี้วันนั้นเขาขับรถมาส่งอาจารย์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาปฏิบัติอย่างนี้มา2ปีละแค่ฟังธรรมแล้วเขาก็กลับไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาก็ไหว้พระสวดมนต์อย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราลองเอาธรรมะของพระเจ้าไปทำดูนะฮะว่าต่อไปนี้เราจะชอบความโกรธหรือเราจะชอบความไม่โกรธดีความโกรธทั้งหมดมาจากศูนย์กลางคือฉันใช่ไหมแต่มาเช็คดูแล้วไม่รู้หาฉันไม่เจอโอเคพยายามท่องไว้ก่อนว่ากายไม่ใช่ของฉันกายไม่ได้เป็นฉันใจก็เกิดดับใจก็ไม่ใช่ของฉันใจก็ไม่ได้เป็นฉันมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่แน่นอนก็ท่องไปว่าใจไม่เที่ยงนะใจเป็นอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะใจไม่เป็นฉันไม่เป็นเธอไม่เป็นใครทั้งสิ้นสามารถเปลี่ยนความคิดดีๆเข้าไปที่ใจได้แล้วให้เป็นจิตใจที่ดีได้อย่าให้ความไม่ดีมาเกิดที่ใจบ่อยเลยอย่างเงี้ยฮะพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยชีวิตเราจะดีขึ้นเลยที่เล่าตัวอย่างของเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้นี่เพราะว่าเดิมชีวิตเขาลำบากมากเขาบอกเขาต้องฆ่าไก่ปิ้งไก่ขายขับรถจากแม่เสลียงไปเชียงใหม่ขนของจากเชียงใหม่ขึ้นแม่เสลียงดึกดื่นค่อนคืนจอดรถนอนหลับกลางทางอย่างนี้นะฮะเซกระเซิงอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็โอ้ยมันก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาแต่พอเขาเริ่มปฏิบัติธรรมรักษาศีลอะไรชีวิตเขาก็ดีขึ้นจนเดี๋ยวนี้เขาบอกเขามีความสุขนะคะแล้วก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ได้อะไรเนาะเพราะนั้นพวกเราก็เอาชนะความโกรธด้วยความ
1: ไม่โกรธเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีเอาชนะความตรณีด้วยการให้เอาชนะคำพูดเหลวไหลด้วยคำพูดจริง
0: เอาละวันนี้ได้น้อมนำพระพุทธพจน์มาอธิบายขยายความเพื่อส่งเสริมพลังจิตให้เข้มแข็งคือพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาผู้ใดมีพลังจิตเข้มแข็งก็จะดำรงชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อได้รับประโยชน์และความสุขจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จงอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเฉื่อยชาจงช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้มาดูให้มาพิสูจน์ให้มาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเพื่อประโยชน์สุขของมวลหมู่มหาชนได้นำธรรมะของพุทธเจ้ามาอธิบายว่า พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีพึงชนะความตระหนี่ด้วยการให้พึงชนะคำเหลวไหลด้วยคำจริงดังพระบาลีที่ว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาทุนาชิเนชิเนกะทริยังทาเนนะสัจเจนาริกกวาทินังบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีคนชั่วทำได้ยากความดีคนดีทำได้ง่ายวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ

0: สมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ยึดทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นสถิติคดีลดลงคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้าน
3: สหรัฐประกาศระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ศึกฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0โดยลีโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18